สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวจากพระสงฆ์ชาวเมียนมาจากรัฐฉานนะคะได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะคะและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลค่ะพระสงฆ์ชาวเมียนมาจากรัฐฉานจำนวน3รูปซึ่งบวชตั้งแต่เป็นสามเณรและบวชอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยทั้ง3รูปกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1ใน3รูปคือพระกรเคยเรียนคอร์สสั้นของ DOU มาก่อนและครั้งนี้ได้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทของ DOUท่านเคยมาเยี่ยมชมวัดแล้วครั้งหนึ่งและเคยร่วมโครงการนั่งสมาธิทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนส่วนอีก2รูปเป็นการมาเยือนวัดพระธรรมกายครั้งแรกภายหลังชมสื่อแนะนำทางคณะได้นั่งสมาธิต่อโดยขอให้นำนั่งเป็นภาษาไทยเป็นเวลา10นาทีจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยตั้งใจรับฟังและสอบถามเพื่อความเข้าใจทำให้ท่านรู้จักครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายและเข้าใจที่มาของวัดมากยิ่ง

มทำบุญและให้พรแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับและดูแลอย่างดีตลอดการเยี่ยมชมค่ะสำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะไปกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในช่วงเช้าทุกท่านได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันสั่งสมทานบารมีด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามพุทธประเพณีอันดีงามช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายเทียนพรรษา

โดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มศรีกัลยาณมิตรอโดจันทวิชัยและกัลยาณมิตรภัทราอู๋เพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มศรีกัลยาณมิตรดวงฤดีชีดแดมและกัลยาณมิตรสิริพรกาญจนเรขาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรไคศรีอเลนกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อวันเข้าพรรษาโดยย้อนรอยไปสู่เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่เป็นต้นกำเนิดของประเพณีอันดีงามโดยในช่วงต้นของการเผยแผ่พระธรรมภิกษุสงฆ์ยังคงจาริกเผยแผ่ธรรมตลอดทั้งปีไม่มีการหยุดพักแม้ในช่วงฤดูฝนการเดินทางในฤดูฝนนั้นทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจทั้งการเหยียบย่ำพืชผลสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกมาในหน้าฝนชาวบ้านเห็นแล้วจึงตำหนิว่าพระภิกษุไม่ระมัดระวังเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอด3เดือนตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8จนถึงวันเพ็ญเดือน11เป็นทั้งการคุ้มครองสรรพชีวิตและเปิดโอกาสให้พระภิกษุได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งพระอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องราวอันงดงามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ใจบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งในฤดูฝนนางวิสาขาให้หญิงรับใช้เดินทางมายังวัดและหญิงรับใช้นั้นเห็นพระภิกษุส่งน้ำฝนกลางแจ้งโดยไม่มีผ้าอาบน้ำด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคณะสงฆ์นางวิสาขาจึงขอพระอนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงรับและอนุโมทนานับตั้งแต่นั้นมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงกลายเป็นหนึ่งใน8ประการของบุญที่นางวิสาขาขอถวายตลอดชีวิตและสืบเนื่องมาเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันจนถึงปัจจุบันพระอาจารย์ได้สรุปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงเป็นแค่ประวัติศาสตร์แต่คือรากเหง้าของประเพณีที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันและวันเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจและเพิ่มพูนคุณธรรมให้กับตนเองอย่างต่อเนื่องส่วนสาธุชนก็ได้โอกาสอันดีในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญกุศลตลอดพรรษานี้ค่ะและทางด้านของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างพลังงานบวกผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักในพระพุทธศาสนาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้นำชาวท้องถิ่นฝึกสมาธิโดยให้ทุกท่านได้เรียนรู้การวางใจอย่างอ่อนโยนไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันผ่านการฝึกสมาธิอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เคยฝึกสมาธิมาก่อนนอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันหลักธรรมและข้อคิดที่เรียบง่ายแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพในแต่ละวันได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบคลาสผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านแบ่งปันความประทับใจว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบลึกซึ้งความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งตั้งใจจะรักษาความต่อเนื่องด้วยการนำทักษะสมาธินี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในการขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบซึ่งตรงกับวันพระอัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighterworld.com ค่ะอนุโมทนาบุญทุกบุญด้วยนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ได้ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์

YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่เว็บไซต์ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีฐานะดีไม่รู้จักความยากลำบากบางคนยากจนหาเช้ากินค่ำบางครั้งหาทั้งวันยังไม่ค่อยจะพอกินก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะบุญกรรมที่ปรุงแต่งไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันก็คือความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากเพราะชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์การดำเนินชีวิตก็เป็นทุกข์แถมร่างกายยังเป็นรังแห่งโรคอีกเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นความไม่มีโรคจึงถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ควรจะมีควบคู่กันไปซึ่งกำลังกายจะได้มาต้องเคลื่อนไหวแต่กำลังใจจะได้มาต้องหยุดนิ่งหากจิตใจเราขาดพลังจากการหยุด

นิ่งแล้วเราก็ย่อมสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความสุขที่ละเอียดประณีตดังนั้นเราต้องขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุฏกนิกายคาถาธรรมบทว่าอโรคยาปรมาลาภาสันตถีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขขังความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐทรัพย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมู่ญาติถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดถ้าหมู่ญาติมีความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ได้ขอความช่วยเหลือก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหลือบากว่าแรงที่เราจะพอช่วยเหลือได้ก็ควรที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งก็ตามถ้าเรามีวัตถุสิ่งของก็สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของถ้าไม่มีวัตถุสิ่งของก็สามารถใช้แรงกายของเราเข้าไปช่วยเหลือได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรการไม่ช่วยเหลือเลยนั้นไม่สมควรเมื่อเห็นหมู่ญาติเดือดร้อนแล้วหากเราไม่สนใจนิ่งดูได้ก็จะดูเป็นคนแรงน้ำใจไปเราต้องแสดงออกถึงความมีน้ำใจน้ำจิตที่ดีต่อหมู่ญาติอย่าให้คุณทำการสงเคราะห์ญาติขาดตกบกพร่องไปแล้วเราก็จะไม่ถูกผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนได้ให้ดูพระองค์เป็นแบบอย่างที่ทรงเหาะเสด็จไปโปรดหมู่พระญาติให้เลิกทะเลาะวิวาทกันครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงทราบข่าวว่าหมู่พระญาติระหว่างเมืองกบิลพัสกับเมืองโกฏิยะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโรหินีเพื่อไขน้ำเข้านาถึงขั้นยกทัพมาประจันหน้าจะประหัตประหารกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วก็ทรงหอบไปประทับนั่งในอากาศกลางแม่น้ำโรหินีพระญาติทั้งสองฝั่งเห็นพระบรมศาสดาแล้วต่างก็วางอาวุธลงและถวายบังคมพระบรมศาสดาจึงตรัสเรียกเหล่าพระญาติทั้งหมดเข้ามาหาแล้วตรัสว่ามหาบพิตรทั้งหลายท่านทั้งหลายน่ะเป็นญาติกันควรจะสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันไว้อย่าได้ทะเลาะวิวาทกันถ้าหมู่พระญาติมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ก็ยากที่อริราชศัตรูทั้งหลายจะได้โอกาสเข้ามาทำลายพระบรมศาสดาตรัสต่อไปอีกว่าอย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์เลยแม้ในครั้งอดีตที่ป่าหิมวันต์ตับประเทศเพราะต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นก็ยังสามารถต้านทานกระแสลมแรงที่พัดกระหน่ำเข้ามาจากทุกทิศได้ต้นไม้ทุกต้นไม่ถูกกระแสลมแรงพัดให้หักโค่นล้มลงแม้แต่เพียงต้นเดียวแต่ต้นไม้ใดที่ขึ้นอยู่บนเนินถึงจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสลมแรงที่พัดโหมกระหน่ำมาได้ถูกโค่นล้มลงจนหมดสิ้นหมู่พระญาติก็เช่นเดียวกันควรที่จะมีความรักความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและพระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าในอดีตการครั้งนี้พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี

ที่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีเทพบุตรใหม่อุบัติขึ้นท้าวสกฤตเทวราชซึ่งปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และทรงดูแลครอบคลุมไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้วยจึงได้แต่งตั้งเทพบุตรองค์ใหม่ให้รับตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชแทนเทพบุตรองค์เก่าที่จุติไปเกิดใหม่แล้วหลังจากที่เทพบุตรองค์ใหม่ได้รับตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชแล้วก็ได้ทรงข่าวไปยังเหล่าทวยเทพทั้งหลายว่าใครอยากจะจับจองต้นไม้ก็ไผ่พุ่มไม้และถาวรเอาไว้เป็นที่สิงสถิตวิมานของตนก็ให้เลือกเอาตามความพึงพอใจเถิดในชาตินั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นรุกขเทวาสิงสถิตอยู่ที่ป่าไม้รังในหิมวันตประเทศลุกเทวดาโพธิสัตว์จึงปาประกาศให้บรรดาอรุกเทวาแต่เป็นหมู่ญาติจะรับทราบด้วยความปรารถนาดีว่าพวกท่านจะได้ไปจับจองเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดอนสูงมาเป็นวิมานขอให้พวกท่านจงได้จับจองต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รอบวิมานของเราน่ะมาเป็นวิมานเถิดเราเทวดาที่เป็นบัณฑิตเข้าใจความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์ก็ได้พากันจับจองเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดยรอบวิมานของพระโพธิสัตว์ส่วนพวกรุกเทวาที่ไม่ยอมเชื่อฟังต่างก็พูดกันว่าพวกเราจะจับจองวิมานที่อยู่ในป่านี้ไปทำไมกันส่วนไปหาจับจองวิมานที่อยู่ตามต้นไม้แถวประตูบ้านนิคมและตัวเมืองกันจะดีกว่าแล้วจึงได้พากันไปจับจองเอาต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนเนินดินบ้างที่ขึ้นอยู่ตามบ้านเรือนในถิ่นของมนุษย์บ้างวันหนึ่งเกิดลมพายุฝนหายใหญ่พัดกระหน่ำมาอย่างแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่ๆที่ขึ้นอยู่บนเนินดินต้านทานกระแสลมแรงน่ะไม่ไหวได้หักโค่นล้มลงระเนระนาดบางต้นถูกกระแสลมพัดถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนแต่เมื่อกระแสลมฝนได้พัดกระหน่ำมาถึงป่าไม้รังซึ่งเป็นสถานที่ที่ลูกเทวดาโพธิสัตว์และหมู่ญาติของท่านอาศัยอยู่ซึ่งล้วนเป็นป่าไม้รังที่ขึ้นเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นแม้กระแสลมจะพัดกระหน่ำมาจากทุกทิศทุกทางแต่ก็ไม่สามารถทำให้ต้นไม้เหล่านั้นโค่นล้มลงได้แม้เพียงต้นเดียวเหล่าเทวดาที่สิงสถิตจะตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนเนินดินได้ถูกกระแสลมพัดหักโค่นล้มลงจนหมดเมื่อไม่มีวิมานจะอยู่จึงพากันเข้าไปป่าหิมพานต์เล่าเหตุการณ์ในเลวร้ายที่เกิดขึ้นให้กับลูกเทวาที่ป่าไม้รังได้ฟังพวกเทวดาจึงได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเล่าให้พระโพธิสัตว์ฟังลูกเทวดาโพธิสัตว์จึงให้ข้อคิดว่าผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังถ้อยคำของบัณฑิตที่ชี้แนะให้ต้องประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายอย่างนี้

แล้วพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมว่ามูญาติยิ่งมีมากก็ยิ่งมีกำลังมากเหมือนต้นไม้รังในป่าใหญ่ที่อาศัยอยู่รวมกันส่วนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดียวถึงจะเป็นต้นไม้ใหญ่สักวันก็ต้องถูกโค่นล้มลงแล้วพระองค์ตรัสกับหมู่พระญาติทั้งหลายว่ามหาบพิตรทั้งหลายหมู่ญาติเดียวกันก็ควรที่จะมีความรักความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันควรอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นราชวงศ์จึงจักมั่นคงหลังจากที่หมู่พระปรโยรญาติได้ฟังพระดำรัสแล้วก็เข้าใจได้เลิกทะเลาะเบาแว้งกันและต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันกลับเมืองไปเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญในการสงเคราะห์หมู่ญาติเพราะการสงเคราะห์หมู่ญาติเป็นเรื่องที่ควรทำถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งถ้าหมู่ญาติของเราเดือดร้อนในด้านใดเราก็ควรสงเคราะห์ในด้านนั้นตามความเหมาะสมแต่ต้องสงเคราะห์ในทางที่ดีทางที่ไม่ดีทางความเสื่อมก็อย่าไปสงเคราะห์แต่ควรแนะนำให้เลิกทำเสียให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมที่เป็นสัมมาชีวะหรือที่เป็นทางมาแห่งบุญพอเราได้ศึกษาธรรมะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปดีแล้วเราก็ควรจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชี้แนะหนทางสว่างให้กับเขาอย่างน้อยก็จะได้เป็นบุญกุศลติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้ากันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่145จากตอนที่แล้ว

พระเจ้าจุลนีรับสั่งให้เรียกบรรดาจินตกวีทั่วปัญจาลนครมาเข้าเฝ้าแล้วทรงเลือกเฟ้นผู้เชี่ยวชาญในวรรณศิลป์จำนวนหลายท่านครั้นแล้วจึงทรงเชิญพระราชธิดาปัญจาลจันทีมายังที่ประทับแล้วให้รจนาความงามของพระราชธิดาปัญจาลจันทีถ่ายทอดออกมาเป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะจับใจบรรดาจินตกวีจึงได้ช่วยกันแต่งกาบยอพระโฉมจนสำเร็จเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับเพลงขับนั้นแล้วถึงกับดำริในพระทัยว่าได้กาละวิเทหราชนั้นได้ฟังเพลงขับนี้แล้วจะไม่หวั่นไหวด้วยไฟสิเนหาก็ให้มันรู้ไปนับแต่นั้นมาพระเจ้าจุลนีจึงโปรดให้เหล่านางนาติกาในราชสำนักขับบทเพลงนั้นให้ไปทั่วแคว้นจนชื่อเสียงเกียรติคุณของพระนางปัญจาลจันทีเรื่องลือระบือไกลไปทั่วเมืองพระเจ้าจุลนีเมื่อจะทรงประกาศชื่อเสียงของพระราชธิดาให้อุโคตยิ่งขึ้นไปอีกจึงให้พวกขับร้องไปจับนกขนาดใหญ่มากักไว้ในกรงครั้นถึงเวลาดึกสงัดก็จงขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ขับขานบทเพลงนั้นตลอดราตรีแต่พอใกล้รุ่งก็จงรีบผูกกระดิ่งที่คอนกเหล่านั้นแล้วปล่อยให้มันบินไปจากนั้นจึงค่อยกลับลงมาเรื่องนี้นะขอให้เป็นความลับอย่าให้มีใครล่วงรู้เป็นอันขาดตั้งแต่นั้นมาในยามค่ำคืนดึกสงัดเสียงขับลำนำขับขานยกยอพระสิริโฉมของพระราชธิดาปัญจาลจันทีก็ดังกังวานแว่วมาจากต้นไม้ใหญ่ในพระนครครั้นใกล้รุ่งก็ปรากฏคล้ายเสียงกังสดานดังก้องไปในอากาศแล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆหายเงียบไปชาวปัญจาลนครเมื่อได้ยินเสียงเพลงขับนั้นจึงพากันร่ำลือต่อๆกันไปว่าความงามแห่งพระสรีระโฉมของพระราชธิดาปัญจาลจันทีน่ะมิใช่แต่เพียงมนุษย์อย่างพวกเราเท่านั้นที่พากันเคลิบเคลิ้มหลงไหลแม้แต่เหล่าเทวดาจากแดนสวงก็ยังร่วมกันขับร้องบรรเลงลำนำเพลงนี้น่ะเพียงเท่านั้นยังไม่พอพระเจ้าจุลนียังได้เรียกคณะจินตกวีมาอีกครั้งแล้วรับสั่งให้ช่วยกันเสริมลำนำแห่งเพลงขับพรรณนาความเพิ่มเติมอีกว่าพระราชกุมารีผู้เป็นสีปัญจาลนครเป็นนารีรัตนะไม่มีสตรีใดเสมอเหมือนก็พระนางผู้ทรงสิริโฉมงดงามเห็นป่านี้นะหาสมควรแก่พระราชาอื่นในพื้นชมพูทวีปใหม่พระนางสมควรแก่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อได้เพลงขับที่มีเนื้อความตรงตามพระราชประสงค์แล้วพระองค์จึงตรัสชื่นชมคณะจินตกวีพร้อมกับพระราชทานทรัพย์สินเป็นบำเหน็จอย่างจุใจแล้วขอให้คณะจินตกวีได้เดินทางไปขับร้องที่กรุงมิถิลานครให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วมิถิลานครและโดยเฉพาะให้เข้าไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชให้ได้พระองค์ทรงปลุกเรื่องขึ้นมาให้คณะจินตกวีฟังว่าฉันน่ะจำต้องบอกสาเหตุที่ทำในครั้งนี้ให้พวกเธอทราบเลยทั่วว่าบัดนี้ลูกหญิงปัญจาลจันทีเจริญวัยสมควร

ควรที่จะมีคู่ครองแล้วฉันน่ะเป็นบิดามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกจึงจำเป็นจะต้องหาคู่ครองที่คู่ควรเหมาะสมกันบรรดากษัตริย์ทั่วชมพูทวีปก็ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของฉันทั้งหมดเว้นแต่พระเจ้าวิเทหราชองค์เดียวเท่านั้นที่คู่ควรกันอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งแคว้นปัญจาละเคยยกทัพไปล้อมเมืองมิถิลานครไว้ทำให้เกิดความบาดหมางกันฉันน่ะคิดที่จะฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นให้กลับดำรงคงคืนเป็นอย่างเดิมสองมหานครเนี่ยจะได้เป็นสุพรรณปฐพีอันเดียวกันดังนั้นขอให้พวกท่านตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ฉันได้มอบหมายไว้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อประโยชน์ของแว่นแคว้นของเราเถิดแล้วจึงส่งคณะจินตกวีนักขับร้องและนักฟ้อนรำเหล่านั้นเดินทางไปสู่แคว้นวิเทหราชเพื่อนำเพลงขับนั้นไปให้แพร่หลายสู่ประชาชนทั่วมิถิลานครโดยเริ่มต้นจากโรงมหรสพใหญ่แล้วกระจายไปทั่วทุกที่ที่มีงานมหรสพกระทั่งเพลงขับนั้นกลายเป็นที่นิยมของชาวเมืองมิถิลานครจึงกระฉ่อนด้วยเสียงขับลำนำขับขานยกยอพระสิริโฉมของพระราชธิดาปัญจาลจันทีชาวเมืองทั่วพระนครต่างถูกมนต์สะกดมัดดวงใจด้วยลำนำกระแสแห่งความปลาบปลื้มดื่มดำในความงามของพระราชธิดาปัญจาลจันทีเป็นอย่างยิ่งครั้นแล้วจึงได้เพิ่มความอัศจรรย์ให้บทเพลงนั้นด้วยวิธีการเดียวกันคือแอบปีนขึ้นต้นไม้เพื่อขึ้นไปขับขานบทเพลงนั้นในเวลากลางคืนพอครั้นใกล้รุ่งก็ผูกกระดิ่งที่คอของนกเหล่านั้นแล้วจึงปล่อยให้บินไปพร้อมกับเสียงกังสดาลดังก้องไปในอากาศแล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆหายเงียบไปมหาชนทั่วพระนครได้ยินเสียงขับขานอยู่ตลอดที่วาราตรีก็เป็นดังต้องมนต์สะกดพากันหลงไหลในพระรูปโฉมของพระนางปัญจาลจันทีตามที่พรรณนาไว้ในบทเพลงและต่างพากันสำคัญว่ามิใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่กล่าวสรรเสริญเยินยอความงามของพระนางปัญจาลจันทีแม้แต่เทวดาก็พากันขับลำนำพรรณนาพระรูปโฉมเช่นเดียวกันไม่นานเท่าไหร่ชื่อเสียงของพระนางปัญจาลจันทีก็เลื่องลือไปถึงพระราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชกระทั่งไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับข่าวที่โจทขานเปลียวกราวไปทั่วพระนครก็ทรงใคร่จะสดับเพลงขับนั้นบ้างท้าวเธอจึงให้เรียกคณะนักขับร้องจากปัญจาลนครมาเข้าเฝ้าคนเหล่านั้นเมื่อถูกเรียกตัวเข้าเฝ้าต่างพากันดีใจที่ภารกิจสำคัญของพวกตนใกล้จะบรรลุเป้าหมายเต็มทีจึงรีบไปเข้าเฝ้าถวายบังคมณท้องพระโรงพวกท่านเป็นชาวเมืองไหนพระราชดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามคณะจินตกวีขอเดชะพวกข้าพระองค์เป็นชาวปัญจาละพระพุทธเจ้าค่ะพวกท่านไม่รู้หรือว่าปัญจาละนะเคยยกทัพมาล้อมเมืองของเรานะขอเดชะ

พวกข้าพระองค์ทราบด้วยกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะแต่พวกข้าพระองค์น่ะเป็นนักกวีมิได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการลบราฆ่าฟันความเป็นนักกวีของพวกข้าพระองค์กับความเป็นนักรบมิได้เดินทางร่วมกันดังนั้นพวกข้าพระองค์จึงมีชีวิตจิตใจฝากไว้ในกาบกลอนมิได้ฝากไว้ในสนามรบพระพุทธเจ้าค่ะครั้นหมดข้อสงสัยแล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสขึ้นว่าไหนลองขับลำนำเพลงของพวกท่านให้เราฟังสักหน่อยสิเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังเพลงขับนั้นแล้วพระองค์จะมีพระอาการอย่างไรจะทรงติดกับดักที่พระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏที่วางไว้หรือไม่

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

พ่อของลูกเนี่ยเป็นทหารเรือที่ขาดรักไม่ได้เจ้าค่ะท่านมีภรรยาน้อยมากท่านชอบดื่มเหล้าเมามาก็จะพานหาเรื่องทะเลาะกับแม่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะกันเพราะพ่ออยากจะไปอยู่กับเมียน้อยพ่อก็ได้

0: ตีตีตีตีแม่จนเลือดอาบพ่อกับแม่จึงแยกทางกันอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนั้นพ่ออายุก็ใกล้60ปีแล้วพออายุได้60ปีพ่อก็ป่วยกระสอบกระแสะมาเรื่อยๆเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยพ่อก็จะกินยาแก้ปวดกินติดต่อกันเป็นเวลานานจนยากัดลำไส้ทำให้ลำไส้รั่วหมอได้ทำการผ่าตัดลำไส้แล้วต่อด้วยสายยางตายไหม
1: ไม
0: ่อายุไม่ได้กี่ปีจ๊ะ10ปีเก่งมากแม่นจริงๆเลยเนี่ยแม่ลูกหลังจากเลิกกับพ่อแล้วแม่ก็หันมาดื่มเหล้าแม่ไม่ค่อยชอบเข้าวัดแต่ถึงยังไงแม่ก็มาวัดพระธรรมกายอยู่หลายครั้งมาแล้วก็ปิติใจก่อนตายอาจตายเนาะแม่ป่วยอยู่ 4-5 เดือน2เดือนก่อนเสียชีวิตแม่ไม่ยอมทานข้าวเลยแล้วก็หมดลมเสียชีวิตไปเฉยๆเหมือนพ่อเหมือนกันรวมอายุได้72ปีตัวลูกเองตั้งแต่เด็กไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อเนี่ยเป็นห่วงแต่การเจ้าชู้ส่วนแม่ก็ห่วงในการทำนาห่วงทำมาหากินเมื่อพ่อห่วงแม่ห่วงลูกจึงได้อยู่กับตายายเป็นส่วนใหญ่ตายายให้ลูกอยู่กับบ้านบอกให้ลูกช่วยทำบ่อปลาลูกไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยแล้วตากับยายให้เหตุผลว่าถ้าเดินไปโรงเรียนแล้วก็กลัวแปลกดีกลัวหมาจะกัดตายถ้าลงเรือไปโรงเรียนก็กลัวเรือจะล่มไปทางรถก็กลัวรถจะชน แต่ถึงอย่างไรลูกก็อยากเรียนหนังสือมากได้ไปซื้อหนังสือกอไข่มาให้คุณตาสอนอ่าน จนอ่านได้หมดลูกก็พออ่านได้แต่เขียนไม่เป็นเจ้าค่ะและไม่รู้เรื่องบวกลบตัวเลขเลย พออายุได้20ปีลูกก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มบ้านเดียวกันมีลูกเดียวกัน6คนสามีของลูกมีอาชีพรับจ้างวิ่งเรือแจวแรกๆเขาก็ดีแต่พอนานๆมันเขาก็เอาแต่เจ้าชู้ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวนะลูกต้องหาเลี้ยงลูกๆทั้ง6คนโดยการรับจ้างดูแลบ่อเลี้ยงปลาและบ่อกุ้งซึ่งมีขนาดถึง100ไร่ช่วงที่ลูกพาตัดคลอดลูกคนที่6นั้นสามีของลูกถูกเครื่องนวดนวดข้าวตัดขาขาดไปหนึ่งข้างพอในจ้างรู้ว่าสามีลูกขาขาดเขาก็ไล่เราออกทั้งครอบครัวเลยเพราะสามีขาขาดในจ้างคนใหม่เห็นว่าลูกเป็นคนขยันจึงรับลูกเข้าทำงานซึ่งก็เป็นงานดูแลบ่อปลาเหมือนที่เคยทำโดยให้เงินเดือนเท่ากับนายจ้างคนแรกคือ800บาทแต่เขาใช้แรงงานลูกโหดยิ่งกว่าเจ้านายคนแรกสามีของลูกแม้ขาจะขาดเขายังเจ้าชู้ไม่เลิกราเลยสุดท้ายเขาก็ไปอยู่กับเมียน้อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังอยู่กับเมียน้อยนอกจากลูกสูญเสียสามีให้ไปอยู่กับเมียน้อยเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วถูกกองแล้วลูกยังสูญเสียลูกอีก5คนจากจำนวน6คนปัจจุบันเหลือคนสุดท้องเพียงคนเดียวโอ้ประวัติของลูกๆทั้ง5คนได้เสียชีวิตไปมีย่อๆดังนี้ค่ะต้องย่อๆแล้วแหละเพราะเธอตายไปแล้วลูกสาวคนโตเป็นโรคหัวใจรั่วมาแต่กำเนิดและมาเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวตอนอายุ19ปีลูกสาวคนที่2ตกน้ำตายตอนอายุ3ขวบหลังจากเผาศพของเธอแล้วมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งมีสีเขียวไฟไม่ยอมไหม้ชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่า

0: เธอถูกคุณใสลูกคนที่สามแท้งตอนอยู่ในท้องได้3เดือนลูกชายคนที่สี่อายุ31ปีและลูกสาวคนที่ห้าอายุ28ปีเสียชีวิตพร้อมกันขณะขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันแล้วก็มีรถเก๋งพุ่งมาชนลูกสาวคนที่ห้าลูกสาวคนที่ห้าที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นคนสวยมากแต่สวยอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเพราะเธอหนักประมาณ90กิโลกรัมแต่ถึงขนาดนั้นก็มีสปอนเซอร์กองประกวดมาติดต่อให้ไปประกวดนางงามซึ่งก็ต้องลงกันเรียบร้อยไว้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะถึงวันเข้าประกวดบัตแต่อนิจจาลูกสาวก็มาเสียชีวิตเสียก่อนเหลือเพียงลูกชายคนที่6คนสุดท้ายอยู่เพียงคนเดียวลูกชายคนนี้ก็เคยบวชอยู่8ปีจนได้เป็นรองเจ้าวาดเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งตำบลเพราะขยันทำงานเก่งและก็สวดมนต์เสียงเพราะเขาเคยรับปากกับลูกจะบวชไม่ศึกแต่ต่อมาได้มีญาติมาเที่ยวไล่เที่ยวคือขอให้ศึกโดยให้เหตุผลว่าจะให้ไปช่วยคุมงานที่บริษัทพูดไปพูดมาจนลูกชายใจอ่อนในศึกก็ศึกลูกเป็นศัตรูกับสัตว์ชนิดหนึ่งคืองูเห่าตอนเด็กๆคุณตาเคยสอนไว้ว่าถ้ากินงูแล้วร่างกายจะแข็งแรงลูกก็จำได้ตั้งแต่นั้นไม่ต้นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเห็นงูเห่าที่ไหนแล้วก็เป็นวิ่งเข้าใส่เลยไปจับมันฆ่ามันให้ได้แม้มันจะหนีเข้ารูไปแล้วยังเอามือเปล่าๆล้วงมันออกมาฆ่ากินจนได้วันหนึ่งลูกได้เจอกับงูเห่าตัวใหญ่ประมาณข้อมือดวงตาของมันเป็นสีน้ำข้าวคงเท่าแล้วลูกตีมันและจับมันใส่ถุงพลาสติกมาถึงก็ถึงบ้านก็ตัดหัวเสียประจานตลกหนังตากแดดแล้วก็นำมาทำอาหารคราวนี้ไม่ไอตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นพอกินกันไปสักพักหนึ่งอะไรเกิดขึ้นสันนิษฐานสิจ๊ะน้ำในร่างกายออกมาเป็นเลือดชิงช่องเป็นเลือดไปถามหมอดูหมอดูบอกว่าเป็นงูเจ้าที่ให้ลูกเนี่ยไปขอขมาซะเอามากินกันไปแล้วจะไปขอก็มาที่ไหนดังนั้นเวลาทำบุญทีไรเนี่ยลูกก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้งูที่เคยฆ่าไว้แต่ตั้งแต่นั้นมาลูกก็เลยเลิกฆ่ามันและเลิกกินงูเห่าอย่างเด็ดขาดแต่ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตที่ผ่านมาลูกเคยทนถูกงูเห่ากัดอยู่ครั้งเดียวเพราะนั้นลูกยืนหวดหญ้าอยู่ในน้ำจู่ๆงูเห่ามันก็พุ่งเข้ามากัดที่ขาเห็นแผลเป็นรอยคล้ายผิวมะกรูดตายไหม
1: ไม่ตาย
0: เกือบตายทำให้ลูกเกือบเสียชีวิตแต่โชคดีที่รักษาทันยังไม่จบยังมีเรื่องแปลกอีกมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกคือครั้งหนึ่งนี่ลูกได้พายเรืออีแป้นลำใหญ่ไปทำธุระตอนนั้นฝนตกแรงฟ้าปิ้งเปลี่ยงลูกก็เลยต้องหยุดเรือหลบฝนอยู่ใต้สะพานทันใดนั้นฟ้าได้ผ่าเปลี่ยงลงมาบนสะพานลูกจึงหลับตาแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีนะสิว่าพอลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นทองคำก้อนใหญ่ประมาณสองฝ่ามือเหลืองอารามจำนวนมากวิ่งอยู่บนผิวน้ำวนรอบเรือของลูกอย่างนี้มันก็น่าให้ผ่านนะลูกเคยได้ยินปู่ย่าตายายสอนไว้ว่าถ้ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นจะมีทองคำมาด้วยถ้าอยากได้ก็ให้เอาผ้าถุงที่เรานุ่งอยู่นั่นแหละครอบเอาแล้วจะได้ครอบทองคำเลย

0: ลูกนึกถึงเรื่องนี้ได้ลูกเลยไม่ตกใจแต่ก็ไม่มีความอยากจะได้หมดความโลภโลกก็เลยนั่งมองเฉยๆเออคนอย่างนี้ก็มีนะจนทองคำเหล่านั้นค่อยๆจมหายไปจนหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ30นาทีให้ดูกันจนจุใจให้หายสงสัยกันเลยคำถามพ่อกับแม่ลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่เหตุใดลูกจึงมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กไม่ยอมไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่อย่างเดียวและต้องทำงานหนักในการหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดกรรมใดทำให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือที่ลูกอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดคะอ่านได้เขียนไม่ได้นะจ๊ะกรรมใดทำให้ลูกไม่รู้เรื่องการคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารเลยบุญใดทำให้ลูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่กรรมใดถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีจนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยลูกถูกนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้างแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยก็เหมือนครูไม่ใหญ่โดนเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใดคะที่ทำให้ลูกต้องมาเจอเรื่องไร้ไร้อย่างนี้ลูกคนที่หนึ่งมีกรรมใดยังเป็นโรคหัวใจรั่วมาแต่กำเนิดตายแล้วไปไหนคะแต่รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่สองต้องมาตกน้ำตายก็เนื้อสีเขียวที่เผาไม่ไหม้คืออะไรคะเขาถูกคุณสายจริงหรือไม่คะตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะบุญใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้ามีหน้าตาสวยแต่น้ำหนักสูงรูปร่างอ้วนน้ำหนักมากถึง90กิโลกรัมกรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้าและลูกชายคนที่สี่ต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเขาตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกชายคนที่6คนสุดท้องต้องถูกหลอกให้ศึกทั้งนี้ที่เขาสัญญากับลูกว่าจะบวชไม่ศึกเหตุใดเขาจึงไม่ได้บวชตลอดชีวิตคะก็เพราะเขาศึกกันแหละแหมถามได้ลูกมีกรรมใดกับงูเห่ามาก่อนหรือไม่คะทำไมลูกจึงเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าแล้วทำไมสามารถจับงูเห่าได้อย่างสบายๆโดยมือเปล่าการกินงูจะทำให้ร่างกายอบอุ่นไม่เป็นคนขี้หนาวจริงหรือไม่คะเอ้างั้นว่าต้องไปซื้อเสื้อหนาวซื้ออย่างนี้กินแต่งูอย่างเดียวเพราะลูกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือลูกเป็นคนขี้ร้อนมากๆเลยเอาละสิงูเห่าตาสีน้ำข้าวที่ลูกกินแล้วฉี่ไปเลือดเป็นเพราะเหตุใดคะเป็นงูเจ้าที่จริงหรือไม่ที่ลูกถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะเหตุใดคะน่าศึกษานะจริงหรือเปล่าคะที่ปู่ย่าตายายลูกเคยบอกว่าถ้าฟ้าผ่าจะมีทองคำเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆและทองคำที่ลูกเห็นลอยอยู่บนผิวน้ำนั้นใช่ทองจริงๆหรือไม่คะหรือว่าลูกตาฝาดไปแล้วทำไมลูกจึงรู้สึกเฉยๆไม่มีใจอยากได้ทองคำนั้นเลยกรณีที่ลูกมาอาศัยอยู่ด้วยเราเคยเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรคะฝากถามเนี่ยไม่เกี่ยวเราเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหมู่พุทธันดรที่ผ่านเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเราทั้งสองได้เป็นอะไรกับหมู่คณะคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ขาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาพ่อตายแล้วก็ไปเลยทันทีจ้ะไปมหานรกขุมห้าด้วยการดื่มสุรากำลังถูกนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากจ้ะและต้องไปอีกหลายขุมอะเพราะผิดศีลทุกข้อไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะแม่ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5 พอกลุ้มใจก็ดื่มสุราแต่เบาบางกว่าพ่อกำลังโดยเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนบรรทดลงมาจ้ะคือกรรมก็บางลงมาส่วนบุญที่อุทิศไปให้พ่อก็ไปรออยู่ที่ยมโลกพอพ้นมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับจ้ะโลกลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดเพราะกรรม

ตรณีถูกจ้องจ่ะในอดีตมาส่งผลแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำทานจ้ะลูกไม่ได้เรียนหนังสือและอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้อีกทั้งบวกลบคูณหารไม่เป็นเลยเพราะไม่ได้มีบุญด้านปัญญาบารมีไม่สนับสนุนและห้ามลูกหลานหรือบริวารเล่าเรียนแต่ก็สนับสนุนบ้างกับลูกหลานหรือบริวารที่ถูกใจแต่ว่าน้อยมากจึงพออ่านหนังสือได้บ้างแต่เขียนและคำนวณไม่ได้จ้ะคือยังพอมีบุญบ้างนิดหน่อยแหมเรื่องอ่านหนังสือได้ไม่ได้นี่เกี่ยวกับบุญด้วยนะเออนี่เป็นเรื่องน่าศึกษาทีเดียวลูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่ถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านและที่ดินตลอดจนทรัพย์สินที่มีอยู่จนหมดตัวเพราะได้ดีเคยทำบุญเอาไว้แต่พอโกรธแล้วก็ไปทวงคืนเรื่องมีว่าชาตินั้นลูกเป็นคนมีฐานะดีปานกลางและได้รับปากทำบุญกับวัดแห่งหนึ่งเอาไว้พอทำไปบางส่วนแล้วก็เกิดทะเลาะไม่พอใจกับพวกมรรคทายกจึงได้ไปทวงคืนแล้วเขาก็ต้องคืนให้ดังนั้นเมื่อบุญส่งผลยังมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแต่ผลจากการทวงคืนในจิตที่โกรธรุนแรงแถมนินทาว่าร้ายกรรมการด้วย จึงได้สมบัติที่มีอยู่วิบัติไปด้วยเหตุต่างๆจ้ะมีบุญที่มีทรัพย์เกิดขึ้นแต่ไม่มีวาสนาได้ใช้ทรัพย์ประสบวิบัติไปลูกถูกนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้างทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงเลยเพราะในชาตินั้นได้กระโดดคณะกรรมการของวัดและก็มานินทาใส่ร้ายทั้งที่เรื่องนั้นก็แบบเป็นความจริงว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือกรรมการข้อหนึ่งวัดหรือนิดหนึ่งอะไรเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะลูกคนที่หนึ่งเป็นโรคหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิดจนเสียชีวิตเพราะเราเรียนมาหลายเคสละปาฏิบัติถูกต้องจ้ะและทรมานสัตว์อีกทั้งมีกรรมการเมเจ้าชู้ในอดีตหลายคราวมารวมส่งผลจ้ะกรรมเจ้าชู้ไปพูดให้เขาช้ำอกช้ำใจอะไรนางนี่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกสาวคนที่สองตกน้ำตายเพราะเคยโยนแมวถูกต้องจ้ะไอ้เก่งจังเลยกรรมในอดีตได้โยนลูกแมวลงน้ำเพราะเล่นกับมันแต่มันควรเนาะด้วยความโมโหก็เลยจับมันโยนลงไปในน้ำจนมันตายนี่วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะก้อนเนื้อสีเขียวที่เผาไม่ไหม้คือการเผาที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองจ้ะจะไม่ได้โดนคุณไสจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกสาวคนที่ห้าที่หน้าตาสวยแต่อ้วนมีน้ำหนัก90กิโลกรัมละวัจีกรรมถูกต้องจ้ะกรรมในอดีตมีวัจีกรรมได้ไปล้อเลียนเพื่อนที่อ้วนจนเขาอับอายอีกทั้งปัจจุบันกินจุถูกต้องจ้ะกินจุที่หน้าตาสวยพระเพราะทำบุญแล้วอธิษฐานไขว้หน้าตา

พราะมีบุญบวชมีบุญบวชมาเพียงแค่นี้ผังบวชตลอดชีวิตยังไม่มีกับรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกถูกต้องใจเพราะลึกๆในใจก็อยากจะออกไปครองเรืออยู่แล้วแต่ว่ายังหาช่องหาทางไม่ได้ไม่ได้จังหวะก็หาเหตุเต็มใจไปอย่างมีเหตุผลที่สวยงามจ้ะบอกเพราะเขามาชวนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปลูกเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าข้อนี้สำคัญสำคัญและสามารถจับงูเห่าได้โดยมือเปล่าอย่างสบายๆเพราะในอดีตเคยเกิดเป็นพังพรกับเคยเป็นหมองูติดต่อกันมาหลายชาติจึงไม่กลัวงูแล้วก็มีความสามารถในการจับงูแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นคือเห็นงูจะต้องจับต้องเอามาฆ่าเอามากินนี่การกินงูเห่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่น สบายไม่หนาวนั้นก็มีส่วนถูกมันก็ถูกน้อยเพราะมันเป็นเนื้อที่กินแล้วจะรู้สึกร้อนเรื่องความอ้วนของลูกเป็นหลักด้วยจึงทำให้ลูกเป็นคนขี้ร้อนใช่พลังงานเยอะงูเห่าตาสีน้ำข้าวที่ถูกลูกกินแล้วฉี่ไปเลือดเพราะงูมันแก่แล้วที่ตาสีน้ำข้าวนะจ๊ะไม่ใช่เป็นงูเจ้าที่ดวงตายังมีสีน้ำข้าวแต่กินแล้วฉี่ไปเลือดเพราะสัตว์พวกนี้ก็มีพิษอยู่ในตัวมากินบ่อยๆข้าวก็ทำให้ท่าในตัววิปริตได้เนี่ยไปเจอไอ้เส้นพิษของมันที่ลูกถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะเพราะชาติที่เป็นหมองูได้ช่วยถอนพิษงูให้คนที่ถูกงูพิษกัดรอดตายมาหลายรายทำให้บุญนี้มาส่งผลช่วยชีวิตเอาไว้จ้ะเอามาอีกเรื่องแปลกปู่ย่าตายายเคยบอกว่าเมื่อฟ้าผ่าจะมีทองคำเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆนั้นก็เป็นเรื่องบอกเล่าต่อๆกันมาด้วยความเข้าใจผิดจนเป็นตำนานทองคำที่ลูกเห็นลอยอยู่บริเวณผิวน้ำนั้นแล้วเห็นได้ไงถูกต้องจะเป็นเพราะตาพร่ากับฟ้ามันแผลบมาขนาดนั้นตาฝาดจากแรงของฟ้าที่ผ่าลงมาจึงทำให้เห็นเป็นเช่นนั้นจ้ะที่ลูกไม่มีใจอยากได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ไม่เสียเวลาคว้าน้ำเหลวนั่นก็เป็นทองคำเห็นไหมจ๊ะคว้าน้ำเหลวเพราะมันมีแต่น้ำจ้ะถูกต้องแล้วไปคว้านั่นดีไม่ดีตกน้ำตายจ้ะถูกต้องจ้ะกรณีที่ลูกมาอาศัยอยู่ด้วยก็เคยเป็นญาติกันมาแล้วก็เคยเกื้อกูลกันแต่ลูกพลัดหลุดจากหมู่คณะมาหลายพุทธนอนแล้วหมอมัวจะไปเป็นหมองูนี่แหละแต่ความประมาทในการดำเนินชีวิตแต่บุญเก่าที่เคยทำด้วยกันก็ดึงดูดให้กลับเข้ามาสร้างบุญร่วมกันใหม่แบบกองเสบียงประเภทไหนประเภทสะบักสะบอมแล้วมาจ้ะส่วนกรณีท่านนะส่วนกรณีท่านนั้นก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาแต่ไม่ได้พลัดกันจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลย

0: ของสวรรค์สวรรค์จะเล็งแลดูอยู่ตลอดทิพย์จักขุทุกคู่ของชาวสวรรค์เทพบุตรเทพธิดาทุกชั้นมองดูแล้วใบหน้าก็ยิ้มละไมใจก็ชื่นบานเมื่อเห็นการสร้างบารมีของลูกทุกคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทั้งทำด้วยตัวเองด้วยทั้งก้าวเดินไปชักชวนให้คนมาสร้างความดีด้วยให้เขาเปิดบ้านกัลยาณมิตรให้เขาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เขามาสร้างบารมีแบบเราอย่างนี้ชาวสวรรค์เขาก็ชื่นอกชื่นใจบุญบันเทิงก็เกิดขึ้นในกลางกายของชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นดวงตาสวรรค์ทุกคู่เล็งแลลูกทุกคนอยู่นะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เหมือนวันอาทิตย์ต้นเดือนชาวสวรรค์เขาก็มองดูว่าใครนั่งตรงเสาไหนนั่งพื้นที่ตรงไหนแถวไหนต้นเดือนนี้มาหรือเปล่าเอ๊ะต้นเดือนโน้นมาทำไมเดือนนี้หายไปแล้วมีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขอ้าวนอนซะแล้วอย่างนั้นแหละอาทิตย์ต้นเดือนนี้มาครบเขาก็ชื่นบานชื่นใจพออาทิตย์ถัดไปหยุดชดเชยไม่ยอมมานั่งสมาธิชาวสวรรค์ดูไปที่เสาต้นนั้นทำไมมันโล่งไปดูแถวนี้ทำไมมันขาดไปดูที่นั่งตรงโน้นทำไมมันว่างไปล่ะเห็นแต่พื้นที่ว่างๆเขาก็นึกเสียดายว่าโอ้ยอดนักสร้างบารมีทำไมหยุดชดเชยอีกแล้วทำไมขี้เกียจสร้างบารมีตัวเรานี่เหรออยากจะเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีก็ทำไม่ได้ได้แต่คอยอนุโมทนาบุญอ้าวอาทิตย์ถัดไปไม่มาก็หวังว่าอาทิตย์หน้าที่ถัดเลยออกไปอีกก็คงจะมาอ้าวมองดูหยุดชดเชยถัดไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นลูกทุกคนไม่รู้ตัวอยู่ว่าเราอยู่ในสายตาสวรรค์ไม่อย่างนั้นคนโบราณเขาจะพูดทำไมว่าผีสางนางไม้เทวดาเขาเห็นการกระทำของเราทำดีเขาก็ชื่นใจทำไม่ดีเขาก็เสียดายโอกาสว่าโอ้ทำไมมนุษย์ประมาทอย่างนี้ไม่สร้างความดีกันให้ต่อเนื่อง เมื่อทำบุญไม่ต่อเนื่องพบชาติต่อถัดมาบางจังหวะชีวิตก็สมบูรณ์ราบรื่นบางจังหวะชีวิตก็ร่วงโรยบางช่วงก็เฟื่องฟูบางช่วงก็ฟอกแฟบก็เพราะบางอาทิตย์มาบางอาทิตย์ก็ขี้เกียจมามันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่บางคนตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งหมด

ก็ขอโอกาสทบทวนโอวาทลูกทุกคนอยู่ในสายตา

0: อายุไขเหมือนผลไม้ที่สุกงอมนวลหอมฟุ้งตลอดไม่มีหนอนชอนชัยเลยไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเกิดมาเป็นผลไม้ปล่อยให้หนอนแมลงชอนชัยชีวิตเขาราบรื่นตลอดเพราะเขาสร้างบารมีสร้างความดีอย่างตลอดและต่อเนื่องดังนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปสร้างบารมีมันไปให้เต็มกำลังอย่าขี้เกียจต่อการสร้างบารมีต่อการสร้างความดีเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลาของชีวิตแล้วอย่าคิดว่าเรามีบารมีมากแล้วบุญเยอะแล้วสร้างแค่นี้ก็พออย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าบารมีเรามากจริงเราก็ไปนิพพานแล้วแต่บารมีเรายังมากไม่พอจึงต้องมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดไปเป็นชาวสวรรค์เข้าโอ้วิมานของเราทำไมมันด้อยกว่าเพื่อนฝูงนี่ชวนเขาเข้าวัดแท้ๆแต่เขาได้ดีมากกว่าเราเพราะเราชวนเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้มาวัดวิมานเขาก็ใหญ่โตโอฬารการจุติของเทวดามีหลายประการมีประการหนึ่งที่แปลกทีเดียวคือความริษยาความริษยายังมีในจิตใจของเทวดาที่ยังไม่หมดกิเลสริษยาเพราะเหลียวไปเห็นวิมานคนอื่นเขาโตกว่าเขาใหญ่กว่าเขาสว่างกว่าบริวารก็มากกว่าก็เกิดจิตริษยาใจเร่าร้อนเพราะความร้อนเกิดขึ้นในใจกายทิพย์ก็เศร้าหมองพอเศร้าหมองเหงื่อก็จะออกที่รักแร้ก็ต้องดับจุติวูบลงไปเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้จุติก่อนกำหนดเพื่อไม่ให้ความริษยาเกิดมันทำบุญมันสร้างความดีเอาไว้เยอะๆให้ชื่นอกชื่นใจจะได้ไม่อายสหายแห่งเทวดาทั้งหลายชีวิตของการเกิดมาสร้างบารมีจึงจะเป็นชีวิตที่มีค่านึกคิดไว้อย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทในการสร้างบารมีทุกอาทิตย์เราก็มาสร้างบารมีกันให้เต็มที่เลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ก็นี่ก็เป็นการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของเราซึ่งเคยให้เอาไว้เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2543เจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: อ่ะเปิด MV ผู้ออกแบบชีวิตก็ประมาณ1นาที52วินาที

0: สำหรับเดือนนี้ก็มีเรื่องฝากเป็นข้อคิดกับพวกเราที่จะต้องช่วยกันคือเอาละตอนนี้ก็ได้รัฐบาลใหม่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ได้รัฐบาลใหม่ได้นายกใหม่ก็ได้จังหวะละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าไม่ว่าที่ไหนละในการสร้างบุญสร้างบารมีของแว่นแคว้นนั้นประเทศนั้นถ้าผู้นำของแว่นแคว้นของประเทศนั้นนั้นถ้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมถ้าผู้นำไม่ตั้งอยู่ในธรรมเสนาบดีก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมนักปราชญ์บัณฑิตเศรษฐีทั้งหลายก็จะพลอยไม่ตั้งอยู่ในธรรมไปด้วยเมื่อนักปราชญ์บัณฑิตเศรษฐีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมมันจะกระทบไปถึงประชาชนประชาชนก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนไม่ตั้งอยู่ในธรรมตรงนี้บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าแม้ดวงเดือนดวงดาวจะกระทบหมดการโคจรของดวงเดือนดวงดาวดวงอาทิตย์จะกระทบกระเทือนหมดแล้วก็จะส่งผลให้แม้เทวดาทั้งหลายส่งผลถึงดวงดาวดวงเดือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วกระทบไปถึงแม้แต่เทวดานางฟ้าทั้งหลายกระทบด้วยทำไมมันกระทบเพราะว่าตั้งแต่มนุษย์ทุกชั้นทุกระดับเมื่อไม่อยู่ในธรรมแล้วบรรยากาศร้อนร้อนมันเกิดใจร้อนร้อนของคนมันเกิดตั้งแต่ระดับผู้นำไปถึงรากหญ้าเพราะฉะนั้นมันได้กระทบดวงเดือนดวงดาวให้โคจรผิดทิศผิดทางไปแล้วกระทบกระทั่งเทวดานางฟ้าทั้งหลายร้อนกันไปหมดแล้วเป็นยังไงฝนฟ้าอากาศก็เลยไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันปั่นป่วนไปถึงขนาดนั้นนะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ว่าเองนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่ล้อเล่นไอ้ที่ว่าตอนนี้ในประเทศต่างๆดินฟ้าอา

ากาศมันแปรปรวนไม่เฉพาะในประเทศไทยดินฟ้าอากาศแปรปรวนหมดทั้งโลกจึงแปรปรวนหมดเมื่อแปรปรวนอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะแปรปรวนต่อไปอีกก็คือเมื่อฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วข้าวปลาอาหารมันจะขาดแคลนกันไปทั่วโลกอันนี้ต้องรับรู้รับทราบด้วยมันจะขาดหมดเมื่อข้าวปลาอาหารมันขาดแคลนทั้งโลกมันก็จะวุ่นแหละสิแม้โรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเกิดกันอีกอันนี้ต้องเรียนให้ทราบกันแต่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามถ้าผู้นำของแว่นแคว้นจะแว่นแคว้นเล็กแว่นแคว้นใหญ่จะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ทวีปเล็กทวีปใหญ่ถ้าผู้นำตั้งอยู่ในธรรมเสนาบดีข้าราชการทั้งหลายก็จะอยู่ในธรรมเศรษฐีทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายก็จะอยู่ในธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้ประชาชนก็ไม่เกิดความฝืดไม่เกิดความฝืดความเคืองอะไรประชาชนก็จะทำมาหากินกันสะดวกเพราะฉะนั้นดวงเดือนดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็จะโคจรของมันไปตามปกติตรงนี้ต้องฝากด้วยนะตรงนี้ตรงกันข้ามกับโหรทั้งหลายเจ้าโหรต่องแต่งทั้งหลายมันจะบอกว่าเขาจะบอกว่าเพราะดวงเดือนดวงดาวมันคลาดเคลื่อนเลยทำให้จิตใจคนย่ำแย่แต่พุทธองค์บอกว่าไม่ใช่ถ้าจิตใจคนย่ำแย่แล้วก็ดวงดาวดวงเดือนมันจะคลาดเคลื่อนอันนี้ต้องรับทราบว่าเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของคนดีผู้นำของรัฐบาลดีเสนาบดีจิตใจงามเศรษฐีนักวิชาการทั้งหลายแหล่จิตใจงามประชาชนก็ทำมาหากินกันสะดวกสบายไม่มีความลำเอียงอะไรกันละถ้าอย่างนั้นฤดูกาลมันก็ปกติเทวดานางฟ้าก็ปกติเพราะฉะนั้นฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารก็จะบริบูรณ์ประชาชนก็จะร่ำรวยก็หน้าบานกันทั้งนั้นแหละไพร่ฟ้าหน้าใสประชาชนหน้าบานบ้านเมืองก็เป็นสุขเจริญกันสมณะชีพราหมณ์นักปฏิบัติธรรมก็สร้างบุญสร้างบารมีกันได้เต็มที่นี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่หลวงพ่อยกเอามาเองพูดเองสิ่งที่พูดนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทีนี้ถ้าที่ไหนเกิดดินฟ้าอากาศแปรปรวนดินฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็แสดงว่าที่นั่นผู้บริหารทั้งหลายพ่อค้านักวิชาการไม่อยู่ในธรรมประชาชนก็วุ่นวายกินเหล้าสูบบุหรี่จมอยู่ในอบายมุขให้วุ่นวายไปถ้าเป็นอย่างนั้น

ฟ้าอากาศมันก็เลยแห้งแล้งแล้วจะแก้ไขยังไงตั้งแต่โบราณเขาก็ทำกันมาแล้วปรากฏในพระไตรปิฎกถ้าดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนเมื่อไรแล้วก็ตั้งแต่โบราณก่อนพุทธกาลด้วยในสมัยพุทธกาลด้วยเขาทำยังไงผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองในแว่นแควนนั้นประเทศนั้นก็จะปรากฏตัวออกมามาชักชวนญาติโยมชาวบ้านชาวเมืองพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายให้มาตั้งใจหนึ่งรักษาศีลสองตั้งใจทำบุญทำทานกันสามสวดมนต์ภาวนากันพอทำกันอย่างนี้เข้าเดี๋ยวบรรยากาศดินฟ้าอากาศมันก็จะคลายความเร่าร้อนลงไปแล้วความสงบเย็นเกิดพอสงบเย็นเกิดเท่านั้นล่ะดินฟ้าอากาศไม่แปรปรวนแล้วเทวดานางฟ้าอารมณ์ดีเดี๋ยวฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลกลับมาอีกพอดินฟ้าอากาศไม่แปรปรวนเทวดานางฟ้าอารมณ์ดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลประชาชนก็เลยกลับมาทำบุญทำทานยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีแก้ไขทั้งประเทศชาติทั้งบ้านเมืองทั้งโลกเลยเขาทำกันมาอย่างนี้ได้เหตุนี้จากหลักการตรงนี้นี่แหละสมัยกรุงเทพของเราในอดีตพวกเราที่เกิดมาในภายหลังไม่รู้เราเคยมีดินฟ้าอากาศแปรปรวนอยู่บางครั้งและเคยมีโรคระบาดใหญ่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยเอาว่าพวกเราที่เกิดมาในภายหลังจะไม่ได้ยินหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อได้ยินในอดีตเนื่องจากวัดสเกตนั่นแหละนะวัดสเกตพวกเราที่อยู่ในกรุงเทพจะรู้จักวัดสเกตเมื่อก่อนนี้ก็พูดง่ายๆอยู่ปากประตูเมืองเวลาเกิดโรคระบาดกันเขาขนศพออกมาทางด้านวัดสเกตจะเอามาเผาแต่เผาไม่ทันเพราะโรคมันระบาดหนักเผาไม่ทันเอาศพมากองเอาไว้อีแรงนกแรงทั่วประเทศนะมันจะบินมากินศพกันอยู่ที่วัดสเกตนั่นแหละมีวันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านอยู่จังหวัดพิจิตรท่านเลี้ยงอีแรงเอาไว้ตัวหนึ่งแล้วท่านก็เอาจีวรเก่าๆของพระผูกคอมันด้วยเพื่อว่ามันบินไปไหนแล้วก็จะได้รู้ว่าไอ้นี่นกเลี้ยงอีแรงตัวนี้หายมาไปจากจังหวัดพิจิตรหายมาเกือบปีท่านก็นึกว่ามันคงตายไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อองค์นี้ท่านเข้ามาธุระที่ในกรุงเทพแล้วท่านก็มีธุระผ่านไปที่วัดสเกตด้วยท่านเห็นมีอีแรงตัวหนึ่งที่มีผ้าเหลืองๆจีวรเก่าๆผูกคออยู่เห็นแต่ไกลท่านจำมันได้ท่านก็เดินเข้าไปใกล้ๆเนื่องจากมันอยู่ที่วัดท่านที่พิจิตรท่านตั้งชื่อมันไอ้หงทองมันเป็นอีแรงนะอีแรงมีอาชีพอะไรกินศพกินซากศพสัตว์เน่ากินซากศพคนกินซากศพสัตว์พอท่านเรียกไอ้หงทองท่านนะไอ้หง

0: ท้องกำลังกินศพอยู่ที่แถวๆวัดบริเวณวัดสเกตท่านไอ้หงทองได้ยินเสียงหลวงพ่อมันเงยหน้าเขาอ้อมันจำหลวงพ่อมันมันรีบบินไปหาหลวงพ่อมันนี่ก็เป็นตำนานที่เล่าเรื่องกันเอาไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าในอดีตเราก็เคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วเขาแก้ไขกันยังไงนะตบาดเอาชนิดเผาศพไม่ทันศพกันเป็นกองเลยกองกันจนทั้งอีแร้งทั่วประเทศบินมากินกันหนุบหนับหนุบหนับแล้วปู่ย่าตาทวดทำยังไงพวกเราเกิดมาในภายหลังไม่รู้ก็ขอถือโอกาสเมื่อหลวงพ่อเด็กๆ เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ไปเห็นที่หน้าเมืองกาญเขาจะมีโรงอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วล่ะเขาทำเป็นโรงยกพื้นขึ้นมาก็ประมาณสักประมาณสักวาหนึ่งได้พื้นที่นั่นก็พอจะนั่งกันสัก40-50คนประมาณนั้นถ้าแน่นๆหน่อยละ60-70ก็ถามผู้ใหญ่เขาไอ้เนี่ยมันอะไรเขาก็เลยบอกนี่แหละอีปีนั้นน่ะก็เลยถามว่าอีปีนั้นน่ะอีปีไหนอีปีที่โรคระบาดอีปีที่โรคระบาดโรคระบาดครั้งนั้นบันทึกเอาไว้ว่าบางแห่งบันทึกเอาไว้ว่าเป็นอาหิวาระบาดทั่วประเทศแต่นักวิชาการในภายหลังยืนยันว่าไม่ใช่อาหิวาแต่เป็นกาลาโรคระบาดโรคที่เกิดจากหนูอีปีที่โรคระบาดนั่นพระที่มีอยู่ในเมืองกาญจากวัดต่างๆก็มารวมกันที่ตรงปลัมที่ยกพื้นตรงนี้ล่ะแล้วก็ประชาชนชาวกาญจนบุรีก็มาสวดมารวมกันด้วยแล้วก็มาสวดมนต์กันทุกเย็นทุกเย็นมาประชุมสวดมนต์กันแล้วก็จนกระทั่งฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลพอฝนมันตกต้องตามฤดูกาลไอ้โรคระบาด ทั้งหลายมันก็เลยหายไปพร้อมกับสายฝนเพราะว่าดินฟ้าอากาศมันไม่แปรปรวนแล้วข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ตามเดิมขนบธรรมเนียมนี้แต่โบราณเขาก็ทำกันในประเทศไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละลองไปเปิดประวัติศาสตร์กรุงเทพกันดูก็แล้วกันตอนเย็นพระก็มาสวดมนต์กันอย่างว่านี้วัดต่างๆในตัวเมืองมาสวดกันอย่างนี้ประชาชนก็มาสวดกันแล้วก็อ๋อแล้วตอนเช้าเขาก็ทำบุญกันก่อนสวดก็รับศีลกันก่อนพระที่มาประชุมกันเรียบร้อยแล้วประชาชนมารวมกันเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าข้าหลวงข้าหลวงเข้ามาเป็นประธานแล้วเขาก็สวดมนต์กันตอนเย็นสวดมนต์กันเช้าก็ทำบุญตักบาตรกันแล้วไม่ช้าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลนี่คือสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดทำกันมาอย่างนี้แล้วถ้าพวกเราจำได้ในอดีตพวกเราอีกเหมือนกันไม่ได้รอหรอกว่าดินฟ้าอากาศมันจะแปรปรวนย่ำแย่อย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รอไม่เห็นแวว ว่าทั่วโลกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราคงจำกันได้เราก็ช่วยกันจ จัดตักบาตรทีนึง10,000 รูปบ้าง20,000 รูปบ้าง30,000 รูปบ้างทั้งในต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพเราช่วยกันตักบาตรทำบุญกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก่อนหน้ารัฐบาลที่หมดวาระไปหยกๆนี้ก่อนหน้านั้นน่ะเราได้ทำกันอย่างนี้ร่วมกันตักบาตรร่วมกันนั่งสมาธิทำกันอย่างนี้กระจายกันไปทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดใหญ่ๆที่พวกเราสมาชิกวัดพระธรรมกายมีมากแล้วก็หลวงพ่อทั้งหลายในจังหวัดนั้นๆท่านก็เห็นตรงกันแล้วก็ช่วยกันทำบุญอย่างนี้เราก็ได้จัดงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำบุญกันต่อเนื่องส่งต่อกันไปจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งทำกันเรื่อยมาแต่ระยะ 8-9 ปีที่ผ่านมานี้ด้วยสถานการณ์แปรปรวนที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็เลยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการตักบาตรใหญ่ๆอย่างที่เคยทำกันมาอย่างที่ปู่ย่าตาทวดได้ทำกันมาเพิ่งมาได้ทำกันหยกๆเมื่อเด
1: ือ
0: นที
1: ่
0: ผ
1: ่
0: านมาม
1: ั้
0: งที่หาดใหญ่
1: ครับผม20 สิงหา
0: ที่หาดใหญ่เพิ่งได้ทำกันนี่แหละก็หวังว่านะก็หวังว่าได้รัฐบาลใหม่แล้วการทำบุญตักบาตรรวมพระกันทั้งจังหวัดหรือหลายๆจังหวัดรวมกันเป็นเนื้อนาบุญให้กับแต่ละจังหวัดเราให้ประชาชนในย่านนั้นได้ทำบุญใหญ่ๆกันเป็นการเติมบุญให้ใครเติมบุญให้กับพวกเราเองนั่นแหละไม่ใช่เติมบุญให้ใครหนึ่งเติมบุญให้กับตัวของเราเองเพราะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียรและบุญในตัวของเราร่วมกันตักบาตรทำบุญใหญ่ก่อนตักบาตรก็สวดพระธรรมจักรกันรับศีลกันแล้วก็ทำบุญกันเติมบุญใหญ่ๆ ให้กับตัวเองแล้วก็ชวนคนในบ้านในเมืองนั้นมาทำบุญด้วยพลังบุญนี้เนี่ยจะขยายตัวให้บรรยากาศดีขึ้นมา ยิ่งไปกว่านั้นอย่างโอวาทที่ได้อ่านให้พวกเราไปฟังเมื่อกี้นี้อย่าให้หลวงพ่ออ่านเปล่าหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทไว้แล้วเมื่อปี2543จึงได้นำเรื่องนี้เอามาอ่านซ้ำนะอ่านซ้ำทำไมก็อ่านซ้ำก็เพราะว่าไอ้อะไรที่เราทำกันอยู่เนี่ยไม่ว่าเราจะให้ทานจะรักษาศีลจะมานั่งสมาธิรวมกันนะสายตาของสวรรค์นะเขาเล็งดูอยู่ตลอดเวลาเล็งดูเรานี่ตาไม่กระพริบนะถามว่าทำไมจึงเล็งดูเราตาไม่กระพริบก็เพราะว่าการที่เราทำอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยที่เรามารวมกันบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยที่เราทำกันอย่างนี้ ชักชวนคนมาสร้างความดีจำนวนมากอย่างนี้แล้วไงชาวสวรรค์เขาก็ชื่นอกชื่นใจเขาเห็นอย่างนี้เขาชื่นอกชื่นใจแล้วก็โมทนาบุญกับเราธรรมดาเขาเนี่ยอยากจะทำบุญใหม่อย่างกับเรานี่แหละแต่ว่าเขาทำไม่ได้เทวดานางฟ้ามีฤทธิ์ก็จริงอยู่มีหูทิพย์ตาทิพย์ก็จริงอยู่แต่ว่าหูทิพย์ตาทิพย์นั้นเกิดจากบุญที่เขาทำเมื่อตอนเป็นมนุษย์ทำอย่างที่พวกเราทำนี่แหละแต่พอละโลกไปแล้วเขาอยากจะทำบุญใหม่อีกอย่างนี้แหละอย่างที่พวกเราทำแต่เขาทำไม่ได้เขาได้แต่อนุโมทนาบุญพออนุโมทนาบุญที่พวกเราทำเขาก็เลยได้บุญขึ้นมาด้วยแต่ได้บุญในลักษณะอนุโมทนาเพราะฉะนั้นที่เราทำบุญวันนี้หรือการที่ปู่ย่าตาทวดพอโรคระบาดหรือมีเหตุร้ายๆเกิดขึ้นเขาก็มาทำบุญกันมาสวดมนต์พร้อมกันมานั่งสมาธิพร้อมกันรักษาศีลพร้อมกันน่ะนะเทวดาในครั้งนั้นๆเขาก็มาโมทนาบุญบันเทิงด้วยบุญก็เกิดที่กลางกายเขาได้อำนาจอนุโมทนาแต่เรานะผู้เป็นคนสวดมนต์ผู้เป็นทำบุญเองผู้นั่งสมาธิเองนั้นบุญของเราเต็มที่ตกลงพูดไปอีกทีหนึ่งเทวดานางฟ้านะก็พึ่งบุญของเราด้วยนะรับทราบเราทำบุญอะไรแล้วโมทนาให้เขาได้โมทนาแล้วก็ยิ่งกรวดน้ำให้เขาด้วยโอ้ยเขาก็ชื่นใจอนุโมทนาบุญกับเราแล้วเขาก็ได้บุญด้วยเพราะอนุโมทนาได้บุญด้วยนี่แหละแล้วยังไงล่ะเขามีฤทธิ์ฤทธิ์ยังไงฤทธิ์สร้างบรรยากาศให้มันเย็นให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลอันนี้เขาทำได้แต่ว่าถ้าเรานี่ใจร้อนกินเหล้าเมายาสูบกัญชาให้วุ่นไปหมดเราสร้างบรรยากาศร้อนๆ อย่างนี้เทวดาร้อนไปด้วยไม่มีบุญให้อนุโมทนาแล้วยังร้อนไปด้วยเขาใช้บุญของเขาเปลืองพอใช้เปลืองก็อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีไอ้ที่จะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่ทำแล้วอารมณ์ไม่ดีนำซ้ำไอ้บรรยากาศร้อนๆที่เกิดจากกินเหล้าเมายาสูบกัญชาอะไรก็ตามทีอบายมุขท่วมเมืองดินฟ้าอากาศมันก็แปรปรวนดวงอาทิตย์ดวงดาวคลาดเคลื่อนไปเขาร้อนอย่างนั้นเขาก็เลยไม่ดูแลละไอ้เรื่องฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลทิ้งหน้าที่เลยเหมือนกันแต่พอเราเนี่ยอย่างวันนี้ตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจทำบุญของเราตั้งใจบูชาข้าวพระของเรา เทวดาหน้าบานเลยใจบานเลยก็เดี๋ยวคงช่วยกันทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเร็วขึ้นมาอีกแต่ว่าก็ต้องพูดกันอย่างนี้เราทำบุญกันที่นี่บรรยากาศมันก็อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นย่านนี้ดินฟ้าอากาศก็จะพลิกฟื้นคืนกลับขึ้นมาเร็วแล้วยังไงล่ะบ้านของเราอยู่กระจายกันตามจังหวัดต่างๆแล้วจังหวัดของเราก็ดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนกันไม่น้อยเหมือนกันในจังหวัดของเราในภูมิภาคของเราแล้วจะทำยังไงจะให้กำลังบุญที่เรามาทำกันที่วัดพระธรรมกายนี้แผ่คลุมไปให้ทั่วประเทศไทยมันก็ยังไม่พอต้องพูดกันก่อนมันยังไม่พอมันต้องไปช่วยกันต่อ ช่วยกันทำยังไงเอาละได้รัฐบาล

อันใหม่แล้ว ไอ้โควิดมันก็หยุดก็มันงดความร้ายแรงเข้ามาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวคงได้ช่วยกันหนึ่งคงได้ตักบาตรใหญ่ๆกันแต่ละจังหวัดพวกเราไปดูรวบรวมประชาชนให้ดีไปกราบหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายในจังหวัดตัวเองให้ดีว่าถึงเวลาแล้วนะหลวงพ่อทำบุญใหญ่ๆในจังหวัดของเราเถอะแล้วท่าให้ดีเวลาทำบุญก็ใหญ่นะขอให้ทำบุญเหมือนอย่างคราวก่อนๆนั่นแหละนิมนต์พระในจังหวัดของเราเลยเยอะๆทั้งจังหวัดแล้วก็นิมนต์จังหวัดอื่นมาร่วมด้วยจะได้มีเนื้อนาบุญเยอะๆตักบาตรกันเยอะๆเติมบุญเยอะๆแล้วเดี๋ยวทั้งเราทั้งเทวดาคงชื่นอกชื่นใจฝนฟ้าจะได้ตกต้องตามฤดูกาลเร็วหน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันเลยเดือนกันยานี่ไปแล้วไอ้ข้าวในนาที่มันขาดน้ำมาตั้งนานมันจะตายทั้งหมดถ้ารีบทำตอนนี้แล้วมันข้าวในนามันจะได้ฟื้นขึ้นมาเร็วๆหน่อยแล้วอะไรมันก็จะได้ฟื้นเร็วขึ้นมานะสร้างบุญใหญ่ๆกันวันนี้ที่วัดพระธรรมกายนี่บูชาข้าวพระแล้วกลับไปที่บ้านของเราไปชวนกันทำอย่างนี้ด้วยไม่ได้ทั้งจังหวัดได้ทั้งอำเภอก็ยังดีไม่ได้ทั้งอำเภอเอาทั้งตำบลในย่านของเราก็ยังดีพระในตำบลย่านของเรานั่นแหละมีกี่วัดกี่วัดนิมนต์มาเป็นเนื้อนาบุญชวนญาติโยมในตำบลนั่นแหละมาสวดมนต์กันนั่งสมาธิกันแล้วก็ทำบุญกันเดี๋ยวอะไรแต่อะไรมันจะดีขึ้นมาช่วยกันบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายวันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติเราเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนะถ้าบรรยากาศอย่างเงี้ยอย่างที่เราทำบุญบูชาข้าวพระกันวันนี้ถ้าบรรยากาศอย่างนี้มันกระจายไปทั่วประเทศไทยพร้อมๆกันเนี่ยภายในเดือนนี้เนี่ยมันจะกู้สถานการณ์ในประเทศกู้สภาพไอ้อะไรแต่อะไรที่มันฟุบฟุบแฟบแฟบมันหงอยหงอยเหงาเหงามันย่ำแย่มันนั่นน่ะเดี๋ยวมันจะกู้ขึ้นมาได้เร็วไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอให้รัฐบาลใหม่นี่ชวนละเอาว่ารัฐบาลใหม่นี่ยังไงเขาก็ไม่ห้ามเราแล้วรีบทำกันเองรีบชวนกันทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอถ้าได้ทั้งจังหวัดได้ยิ่งดีทำให้เขาไปทำอย่างนี้นี่แหละคืออะไรนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถตัวของเราเนี่ยแหละเป็นที่พึ่งของตัวเองกัน

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาที่ทำงานและอีกสารพันปัญหาที่เราต้องประสบซึ่งบางปัญหาเราก็สามารถแก้ไขไปได้อย่างง่ายๆแต่บางปัญหาก็หนักหนาสาหัสจนยากที่จะฝ่าฟันให้ผ่านพ้นไม่ต้องกังวลนะคะเพราะในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาพาลูกถึงหลักวิชาที่จะแก้ปัญหาต่างๆไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้ปัญหาเกิดขึ้นจะหาหนทางแก้ปัญหา

ต้องเริ่มต้นจากหยุดกับนิ่งก่อนคือหยุดหันมามองสิ่งที่เป็นปมปัญหาเพื่อใจจะได้กลับไปสู่แหล่งแห่งสติปัญญาเพราะเมื่อเวลาใจหยุดนั้นมันเป็นสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเราก็จะเห็นเลยว่าปัญหามีวิธีการคลี่คลายของมันไปเราจะแก้ปัญหาในจุดที่แก้ได้ก่อนโดยเริ่มจากจุดเล็กๆคือจิตใจของเราทำใจให้ปลอดโปร่งให้สบายให้ตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายจะค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาไปตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จให้จำไว้หยุดนิ่งดิ่งภายในกายแก้วหยุดในหยุดต่อไปเรื่อยๆหยุดอย่างนี้คลาดแคล้วบ่วงแล้วพยามารจากบทประพันธ์อลังค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ซึ่งมีหลักวิชาว่าการทำจะหยุดจะนิ่งเท่านั้นนะคะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีและทำให้เรานั้นมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ในโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวคือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุด

ากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกไปจนในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคนแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง

อรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ

ให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปก็เรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรต

0: แต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข
1: ์สัมปันนิโต
0: อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญด้วยความปลื้มปิติใจตลอดช่วงเวลาของการสั่งสมบุญถ่ายทอดสดนะครับซึ่งทางสถานี GBN by DMC รับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ประกอบพิธีกรรมอนุโมทนาบุญและ

0: พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเรานะคะพร้อมกับสวดมนต์บทธรรมจักรก็สวดด้วยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานด้วยเช่นกันให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการทั่วโลกให้มลายหายสูญไปเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเป็นหลักวิชาที่จะทำให้เราสร้างบารมีกันแบบราบรื่นตลอดเส้นทางเลยนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับทุกท่านสามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานีGBN by DMC ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com เข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าตาที่เป็นแบบนี้เลยครับท่านสามารถเลือกรับชมตามความต้องการในเมนูฟังก์ชันต่าง
0: ๆ
1: หรือรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยกดคลิกเข้าไปนะครับทางไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือ Zoom Application เมื่อรับชมแล้วอย่าลืมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการคอมเมนต์อนุโมทนาบุญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันหรือท่านใดทำบุญมาอยากจะเอาบุญมาฝากกันก็ได้
0: ได้เลย
1: นะครับแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอแชร์ลิงก์ไปให้กับเพื่อนๆกัลยาณมิตรของเราจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ทุกท่านค่ะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานนะคะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกบางส่วนบางตอนมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระอรหันต์มีนามว่าพระมทุสระท่านเนี่ยได้สร้างบุญด้วยใจที่เลื่อมใสแล้วก็รู้จักทำใจให้ผ่องใสตลอดเวลาเลยค่ะจนบุญนั้นนะคะส่งผลทำให้ท่านนั้นมีความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตและเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ได้ย้อนระลึกนึกถึงประวัติการสร้างบารมีในกาลและสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแล้วได้กล่าวเล่าเรื่องราวด้วยความปิติเอาไว้ว่า
1: เราเคยสร้างบุญกับพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์จนกระทั่งมีอยู่ชาติหนึ่งในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าวิปัสสีทรงอุบัติขึ้นในโลกใบนี้ในภพชาตินั้นเรามีอาชีพเป่าสังเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่มหาชนเราเป็นผู้ที่เป่าสังได้มีความไพเราะจับใจเมื่อใครได้ยินได้ฟังคนที่รุ่มร้อนกระวนกระวายใจอยู่นั้นก็จะถึงแก่การสงบระงับได้ในทันทีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้ามายังพระนครที่เราอาศัยอยู่ทำให้เราได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ทำให้ได้คิดจะติดตามพระบรมศาสดาตรัสสอนว่าจึงทำให้ได้คิดตามที่พระบรมศาสดาตรัสสอนนะครับว่าสังสารวัฏนี้ยาวนานเหลือเกินเราควรที่จะใช้ความสามารถพิเศษของเราเอาบุญใหญ่กับพระบรมศาสดาเพื่อเป็นการสั่งสมเสบียงเดินทางในการเดินทางข้ามภพข้ามชาติในเบื้องหน้าครับ
0: ค่ะซึ่งพระมทุสระเถระนะคะท่านก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะเราก็ได้เป่าสังถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาพระพุทธองค์ด้วยเสียงสังอันไพเราะนั้นทุกๆครั้งเลยก่อนที่จะถวายการเป่าสังนะคะก็จะทำใจของตนเนี่ยให้ผ่องใสแล้วก็นึกน้อมเป็นพุทธบูชาเสียงที่เป่าออกไปนั้นนะคะก็ได้ดังก้องกังวานมีความไพเราะไปทั่วอาณาบริเวณที่พระบรมศาสดาเนี่ยประทับอยู่นะคะเราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นนิดราวกับดนตรีทิพย์ที่เกิดขึ้นต้อนรับเท้าสักกะด้วยบุญกรรมนั้นส่งผลให้เราเนี่ยได้ท่องเที่ยวไปในภพเทวดาแล้วก็ภพมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในหมู่เทวดาหรือว่ามนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณดีงามปรากฏไปทั่วทุกสถานแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะจับใจมนุษย์และเทวายิ่งนักเราท่องเที่ยวไปเนี่ยอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้นจนมาถึงในสมัยพุทธกาลนี้นะคะก็ได้มาบังเกิดในตระกูลสูงเป็นผู้ที่มีบุญพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะจับใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังทุกคนแม้แต่เทวดานะคะก็ยังเงียบโสดฟังเลยค่ะ
1: นี่ครับเป็นอานิสงส์ของการเป่าสังนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งนอกจากนี้แล้วพระมทุสระเถระนะครับก็ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าต่อมาภายหลังเราได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเกิดความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์จึงได้ออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนื่องจากท่านมีวาจาไพเราะจึงทำให้มีนามปรากฏชัดเลยนะครับว่ามทุสระซึ่งก็แปลว่าผู้ที่มีเสียงไพเราะอ่อนหวานปานน้ำผึ้งนั่นเองครับ พราะอานุภาพแห่งบุญที่เคยเป่าสังถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน

0: อดีต
1: วันหนึ่งท่านได้ระลึกถึงบุพกรรมของตนเองจึงเกิดความปีติโสมนัสและเปล่งอุทานว่าอนุภาพแห่งบุญนี้ช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอเราได้ถวายการเป่าสังบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นผู้บำรุงพระสุคตเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นนิดอานิสงส์การบำเพ็ญการบำรุงพระโลกนาถผู้คงที่ทิพยดนตรี 60,000 ห้อมล้อมเราทุกเมื่อเสวยแต่สุขสมบัติใน91แต่กับนี้ด้วยบุญนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยครับ
2: ค่ะท่านก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าในกัปที่94แต่กัปนี้เนี่ยเราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง16ครั้งมีนามว่ามหานิโคสะผู้ที่มีเสียงไพเราะทรงพลานุภาพกึกก้องทั่วทุกทิศมีกำลังอันเกิดจากบุญในภพชาติสุดท้ายนี้นะเราได้บรรลุธรรมเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษนั่นก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ความปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้ยาวนานได้สำเร็จแล้วนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธองค์ด้วยจิตอันเลื่อมใสท่านเปล่งอุทานนะคะด้วยความโสมนัสนี้นะคะที่ได้เห็นอนุภาพแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระมทุสระเถระนะคะจะเห็นได้ว่าการทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะก่อนที่จะทำบุญนั้นคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามีอานิสงส์มากเลยนะคะดังนั้นค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำใจให้ผ่องใสก่อนที่เราจะสั่งสมบุญนะคะทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำและจากที่เราทำบุญในทุกๆครั้งให้ปฏิบัติอย่างนี
1: ้ใช
2: ่
1: คร
2: ับ
1: พระมทุสระเถระนะครับก่อนเป่าสังก็ทำใจให้ผ่องใสเช่นยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่กำลังจะได้ประกอบบุญญกิริยาในการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เรียนเชิญทุกท่านนะครับรักษาใจของเราให้ผ่องใสและร่วมประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
2: เรียนเชิญค่ะ
3: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
1: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
2: กราบ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเต

0: นะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนัง

0: ธัมมานิสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมตุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจราเวรมณี

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรสุดชื่นทองเย็นพันธมยังพุทธ

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ

เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอันธมัย

ในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านได้นั่งประจำที่เดิมอยู่ก่อนนะครับรอให้คณะสงฆ์ได้แปลแถวขึ้นอาสงฆ์ทั้งหมดก่อนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและอำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์ได้นั่งประจำวงฉันให้เรียบร้อยก่อนเมื่อพร้อมแล้วจะได้เรียนเชิญทุกท่านเข้านั่งด้านหน้าวงฉันเป็นลำดับต่อไปอีกสักครู่จะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตนะครับเรียนเชิญท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวและท่านฐานาบดีผู้มีบุญทุกท่านได้เข้านั่งด้านหน้าวงฉันแต่ละวงแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตแล้วประเคนพระทหารพร้อมๆกันทั้งหมด

0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีฐานะดีไม่รู้จักความยากลำบากบางคนยากจนหาเช้ากินค่ำบางครั้งหาทั้งวันยังไม่ค่อยจะพอกินก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะบุญกรรมที่ปรุงแต่งไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันก็คือความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากเพราะชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์การดำเนินชีวิตก็เป็นทุกข์แถมร่างกายยังเป็นรังแห่งโรคอีกเมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่

พราะฉะนั้นความไม่มีโรคจึงถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ควรจะมีควบคู่กันไปซึ่งกำลังกายจะได้มาต้องเคลื่อนไหวแต่กำลังใจจะได้มาต้องหยุดนิ่งหากจิตใจเราขาดพลังจากการหยุดนิ่งแล้วเราก็ย่อมสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความสุขที่ละเอียดประณีตดังนั้นเราต้องขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุตกนิกายคาถาธรรมบทว่าอโรคยาปรมาลาภาสันตติปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐทรัพย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมู่ญาติถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดถ้าหมู่ญาติมีความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ได้ขอความช่วยเหลือก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหลือบากว่าแรงที่เราจะพอช่วยเหลือได้ก็ควรที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งก็ตามถ้าเรามีวัตถุสิ่งของก็สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของถ้าไม่มีวัตถุสิ่งของก็สามารถใช้แรงกายของเราเข้าไปช่วยเหลือได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรการไม่ช่วยเหลือเลยนั้นไม่สมควรเมื่อเห็นหมู่ญาติเดือดร้อนแล้วหากเราไม่สนใจนิ่งดูได้เขาจะดูเป็นคนแรงน้ำใจไปเราต้องแสดงออกถึงความมีน้ำใจน้ำจิตที่ดีต่อหมู่ญาติย้ายคุณธรรมการสงเคราะห์ญาติขาดตกบกพร่องไปแล้วเราก็จะไม่ถูกผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนได้ให้ดูพระองค์เป็นแบบอย่างที่ทรงเหาะเสด็จไปโปรดหมู่พระญาติให้เลิกทะเลาะวิวาทกันครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงทราบข่าวว่าหมู่พระญาติระหว่างเมืองกบิลพัสกับเมืองโกริยะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโรหินีเพื่อไขน้ำเข้านาถึงขั้นยกทัพมาประจันหน้าจะประหัตประหารกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วก็ทรงหอบไปประทับนั่งในอากาศกลางแม่น้ำโรหินีพระญาติทั้งสองฝั่งเห็นพระบรมศาสดาแล้วต่างก็วางอาวุธลงและถวายบังคมพระบรมศาสดาจึงตรัสเรียกเหล่าพระญาติทั้งหมดเข้ามาหาแล้วตรัสว่ามหาบพิตรทั้งหลายท่านทั้งหลายน่ะเป็นญาติกันควรจะสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันไว้อย่าได้ทะเลาะวิวาทกันถ้าหมู่พระญาติมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ก็ยากที่อริราชศัตรูทั้งหลายจะได้โอกาสเข้ามาทำลายรับลมศาสดาตรัสต่อไปอีกว่าอย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์เลยแม้ในครั้งอดีตที่ป่าหิมวันต์ต่อประเทศเพราะต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นก็ยังสามารถต้านทานกระแสลมแรงที่พัดกระหน่ำเข้ามาจากทุกทิศได้ต้นไม้ทุกต้นไม่ถูกกระแสลมแรงพัดให้หักโค่นล้มลงแม้แต่เพียงต้นเดียวแต่ต้นไม้ใดที่ขึ้นอยู่บนเนินถึงจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสลมแรงที่พัดโหมกระหน่ำมาได้ถูกโค่นล้มลงจนหมดสิ้นหมู่พระยา

้าก็เช่นเดียวกันควรที่จะมีความรักความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและพระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีที่บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกามีเทพบุตรใหม่อุบัติขึ้นท้าวสกเทวราชซึ่งปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงและทรงดูแลครอบคลุมไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาด้วยจึงได้แต่งตั้งเทพบุตรองค์ใหม่ให้รับตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชแทนเทพบุตรองค์เก่าที่จุติไปเกิดใหม่แล้วหลังจากที่เทพบุตรองค์ใหม่ได้รับตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชแล้วก็ได้ทรงข่าวไปยังเหล่าทวยเทพทั้งหลายว่าใครอยากจะจับจองต้นไม้ก็ไผ่พุ่มไม้และถาวรเอาไว้เป็นที่สิงสถิตวิมานของตนก็ให้เลือกเอาตามความพึงพอใจเถิดในชาตินั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นรุกขเทวาสิงสถิตอยู่ที่ป่าไม้รังในหิมวันตประเทศรุกขเทวดาโพธิสัตว์จึงปาประกาศให้บรรดารุกขเทวาแต่เป็นหมู่ญาติได้รับทราบด้วยความปรารถนาดีว่าพวกท่านจะได้ไปจับจองเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนเนินสูงมาเป็นวิมานขอให้พวกท่านจงได้จับจองต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รอบรอบวิมานของเราเนี่ยมาเป็นวิมานเถิดเราเทวดาที่เป็นบัณฑิตเข้าใจความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์ก็ได้พากันจับจองเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดยรอบวิมานของพระโพธิสัตว์ส่วนพวกรุกขเทวาที่ไม่ยอมเชื่อฟังต่างก็พูดกันว่าพวกเราจะจับจองวิมานที่อยู่ในป่านี้ไปทำไมกันสู้ไปหาจับจองวิมานที่อยู่ตามต้นไม้แถวประตูบ้านนิคมและตัวเมืองกันจะดีกว่าแล้วจึงได้พากันไปจับจองเอาต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนเนินดินบ้างที่ขึ้นอยู่ตามบ้านเรือนในถิ่นของมนุษย์บ้างวันหนึ่งเกิดลมพายุฝนหายใหญ่พัดกระหน่ำมาอย่างแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่ๆที่ขึ้นอยู่บนเนินดินต้านทานกระแสลมแรงน่ะไม่ไหวได้หักโค่นล้มลงระเนระนาดบางต้นถูกกระแสลมพัดถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนแต่เมื่อกระแสลมฝนได้พัดกระหน่ำมาถึงป่าไม้รังซึ่งเป็นสถานที่ที่ลูกเทวดาโพธิสัตว์และหมู่ญาติของท่านอาศัยอยู่ซึ่งล้วนเป็นป่าไม้รังที่ขึ้นเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นแม้กระแสลมจะพัดกระหน่ำมาจากทุกทิศทุกทางแต่ก็ไม่สามารถทำให้ต้นไม้เหล่านั้นโค่นล้มลงได้แม้เพียงต้นเดียวเหล่าเทวดาที่สิงสถิตจะตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนเนินดินได้ถูกกระแสลมพัดหักโค่นล้มลงจนหมดเมื่อไม่มีวิมานจะอยู่จึงพากันเข้าไปป่าหิมพานต์เล่าเหตุการณ์ในเลวร้ายที่เกิดขึ้นให้กับลูกเทวาที่ป่าไม้รังได้ฟังพวกเทวดาจึงได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเล่าให้พระโพธิสัตว์ฟังลูกเทวดาโพธิสัตว์จึงให้ข้อคิดว่าผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังถ้อยคำของบัณฑิตที่ชี้แนะให้ต้องประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายอย่างนี้และพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมว่าหมู่ญาติยิ่งมีมากก็ยิ่งมีกำลังมากเหมือนต้นไม้รังในป่าใหญ่ที่อาศัยอยู่รวมกันส่วนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยวถึงจะเป็นต้นไม้ใหญ่

สักวันก็ต้องถูกโค่นล้มลงแล้วพระองค์ตรัสกับหมู่พระญาติทั้งหลายว่ามหาบพิตรทั้งหลายหมู่ญาติเดียวกันก็ควรที่จะมีความรักความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันควรอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นราชวงศ์จึงจักมั่นคงหลังจากที่หมู่พระปรยุรญาติได้ฟังพระดำรัสแล้วก็เข้าใจได้เลิกทะเลาะบ่อแว้งกันและต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันกลับเมืองไปเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญในการสงเคราะห์หมู่ญาติเพราะการสงเคราะห์หมู่ญาติเป็นเรื่องที่ควรทำถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งถ้าหมู่ญาติของเราเดือดร้อนในด้านใดเราก็ควรสงเคราะห์ในด้านนั้นตามความเหมาะสมแต่ต้องสงเคราะห์ในทางที่ดีทางที่ไม่ดีทางแห่งความเสื่อมก็อย่าไปสงเคราะห์แต่ควรแนะนำให้เลิกทำเสียให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมที่เป็นสัมมาชีวะหรือที่เป็นทางมาแห่งบุญว่าเราได้ศึกษาธรรมะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปดีแล้วเราก็ควรจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชี้แนะหนทางสว่างให้กับเขาอย่างน้อยก็จะได้เป็นบุญกุศลติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้ากันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

พ่อของลูกน่ะเป็นทหารเรือที่ขาดรักไม่ได้เจ้าค่ะท่านมีภรรยาน้อยมากท่านชอบดื่มเหล้าเมามาก็จะพานหาเรื่องทะเลาะกับแม่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะกันเพราะพ่ออยากจะไปอยู่กับเมียน้อยพ่อก็ได้ตีแม่จนเลือดอาบพ่อกับแม่จึงแยกทางกันอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนั้นพ่ออายุก็ใกล้60ปีแล้วพออายุได้60ปีพ่อก็ป่วยกระซอกกระแซะมาเรื่อยๆเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยพ่อก็จะกินยาแก้ปวดกินติดต่อกันเป็นเวลานานจนยากัดลำไส้ทำให้ลำไส้รั่วหมอได้ทำการผ่าตัดลำไส้แล้วต่อด้วยสายยางตายไหมอายุไม่ได้กี่ปีจ๊ะ10ปีเก่งมากแม่นจริงๆเลยเนี่ยแม่ลูกหลังจากเลิกกับพ่อแล้วแม่ก็หันมาดื่มเหล้าแม่ไม่ค่อยชอบเข้าวัดแต่ถึงยังไงแม่ก็มาวัดพระธรรมกายอยู่หลายครั้งมาแล้วก็ปิติใจก่อนตายอาตายเนาะแม่ป่วยอยู่ 4-5 เดือน2เดือนก่อนเสียชีวิตแม่ไม่ยอมทานข้าวเลยแล้วก็หมดลมเสียชีวิตไปเฉยๆเหมือนพ่อเหมือนกันรวมอายุได้72ปีตัวลูกเองตั้งแต่เด็กไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อเนี่ยเป็นห่วงแต่การเจ้าชู้ส่วนแม่ก็ห่วงในการทำนาห่วงทำมาหากินเมื่อพ่อห่วงแม่ห่วงลูกจึงได้อยู่กับตายายเป็นส่วนใหญ่ตายายให้ลูกอยู่กับบ้านบอกให้ลูกช่วยทำบ่อปลาลูกมีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยแล้วตากับยายให้เหตุผลว่าถ้าเดินไปโรงเรียนแล้วก็กลัวแปลกดีกลัวหมาจะกัดตายถ้าลงเรือไปโรงเรียนก็กลัวเรือจะล่มไปทางรถก็กลัวรถจะชนแต่ถึงอย่างไรลูกก็อยากเรียนหนังสือมากได้ไปซื้อหนังสือกอไข่มาให้คุณตาสอนอ่าน จนอ่านได้หมดลูกก็พออ่านได้แต่เขียนไม่เป็นเจ้าค่ะและไม่รู้เรื่องบวกลบตัวเลขเลย

ขาก็ไล่เราออกทั้งครอบครัวเลยเพราะสามีขาขาดนายจ้างคนใหม่เห็นว่าลูกเป็นคนขยันจึงรับลูกเข้าทำงานซึ่งก็เป็นงานดูแลบ่อปลาเหมือนที่เคยทำโดยให้เงินเดือนเท่ากับนายจ้างคนแรกคือ800บาทแต่เขาใช้แรงงานลูกโหดยิ่งกว่าเจ้านายคนแรกสามีของลูกแม้ขาจะขาดเขายังเจ้าชู้ไม่เลิกราเลยสุดท้ายเขาก็ไปอยู่กับเมียน้อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังอยู่กับเมียน้อยนอกจากลูกสูญเสียสามีให้ไปอยู่กับเมียน้อยเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วถูกกองแล้วลูกยังสูญเสียลูกอีก5คนจากจำนวน6คนปัจจุบันเหลือคนสุดท้องเพียงคนเดียวโอ้ประวัติของลูกทั้ง5คนได้เสียชีวิตไปมียอดๆดังนี้ค่ะต้องยอดๆแล้วแหละพอเธอตายไปแล้วลูกสาวคนโตเป็นโรคหัวใจรั่วมาแต่กำเนิดและมาเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวตอนอายุ19ปีลูกสาวคนที่2ตกน้ำตายตอนอายุ3ขวบตอนหลังจากเผาศพของเธอแล้วมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งมีสีเขียวไฟไม่ยอมไหม้ชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่าเธอถูกคุณไสยลูกคนที่3แท้งตอนอยู่ในท้องได้3เดือนลูกชายก็ได้เสียอายุ31ปีและลูกสาวก็ได้อายุ28ปีเสียชีวิตพร้อมกันขณะขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันแล้วก็มีรถเก๋งพุ่งมาชนลูกสาวคนที่5ลูกสาวคนที่5ที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นคนสวยมากแต่สวยอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเพราะเธอหนักประมาณ90กิโลกรัมแต่ถึงขนาดนั้นก็มีสปอนเซอร์กองประกวดมาติดต่อให้ไปประกวดนางงามซึ่งก็ต้องลงกันเรียบร้อยไว้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะถึงวันเข้าประกวดบัดแต่อนิจจาลูกสาวก็มาเสียชีวิตเสียก่อนเหลือเพียงลูกชายคนที่6คนสุดท้ายอยู่เพียงคนเดียวลูกชายคนนี้ก็เคยบวชอยู่8ปีจนได้เป็นรองเจ้าวาดเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งตำบลเพราะขยันทำงานเก่งแล้วก็สวดมนต์เสียงเพราะเขาเคยรับปากกับลูกจะบวชไม่ศึกแต่ต่อมาได้มีญาติมาเที่ยวไล่เที่ยวคือขอให้ศึกโดยให้ผลว่าจะให้ไปช่วยคุมงานที่บริษัทพูดไปพูดมาจนลูกชายใจอ่อนในศึกก็ศึกลูกเป็นศัตรูกับสัตว์ชนิดหนึ่งคืองูเห่าตอนเด็กๆคุณตาเคยสอนไว้ว่าถ้ากินงูแล้วร่างกายจะแข็งแรงลูกก็จำได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยเห็นงูเห่าที่ไหนแล้วก็เป็นวิ่งเข้าใส่เลยไปจับมันฆ่ามันให้ได้แม้มันจะหนีเข้ารูไปแล้วยังเอามือเปล่าๆล้วงมันออกมาฆ่ากินจนได้วันหนึ่งลูกได้เจอกับงูเห่าตัวใหญ่ประมาณข้อมือดวงตาของมันเป็นสีน้ำข้าวคงเท่าแหละลูกตีมันและจับมันใส่ถุงพลาสติกมาถึงก็ถึงบ้านก็ตัดหัวเสียประจานตลกหนังตากแดดแล้วก็นำมาทำอาหารคราวนี้ไม่ไอตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นพอกินกันไปสักพักนึงอะไรเกิดขึ้นสันนิษฐานสิจ๊ะน้ำในร่างกายออกมาเป็นเลือดชิงช่องเป็นเลือดไปถามหมอดูบอกว่าเป็นงูเจ้าที่ให้ลูกเนี่ยไปขอขมาซะเอามันกินกันไปแล้วจะไปขอขมาที่ไหนดังนั้นเวลาทำบุญทีไรเนี่ยลูกก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้งูที่เคยฆ่าไว้แต่ตั้งแต่นั้นมาลูกก็เลิกฆ่ามันและเลิกกินงูเห่าอย่างเด็ดขาดแต่ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตที่ผ่านมาลูกเคยทนถูกงูเห่ากัดอยู่ครั้งเดียววันนั้นลูกยืนหวดหญ้าอยู่ในน้ำจู่ๆงูเห่ามันก็พุ่งเข้ามากัดที่ขาเห็นแผลเป็นรอยคล้าย

0: ใช้ผิวมะกรูดตายไหม
1: ไม่ตาย
0: เกือบตายทำให้ลูกเกือบเสียชีวิตแต่โชคดีที่รักษาทันยังไม่จบยังมีเรื่องแปลกอีกมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกคือครั้งหนึ่งนี่ลูกได้พายเรืออีแป้นลำใหญ่ไปทำธุระตอนนั้นฝนตกแรงฟ้าปิ้งเปลี่ยงลูกก็เลยต้องหยุดเรือหลบฝนอยู่ใต้สะพานทันใดนั้นฟ้าได้ผ่าเปลี่ยงลงมาบนสะพานลูกจึงหลับตาแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีนะสิว่าพอลืมตาก็มาเห็นอะไรเห็นทองคำก้อนใหญ่ประมาณ2ฝ่ามือเหลืองอารามจำนวนมากวิ่งอยู่บนผิวน้ำวนรอบเรือของลูกอย่างนี้มันก็น่าให้ผ่านนะลูกเคยได้ยินปู่ย่าตายายสอนไว้ว่าถ้ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นจะมีทองคำมาด้วยถ้าอยากได้ก็ให้เอาผ้าถุงที่เรานุ่งอยู่นั่นแหละครอบเอาแล้วจะได้ครอบทองคำเลยลูกนึกถึงเรื่องนี้ได้ลูกเลยไม่ตกใจแต่ก็ไม่มีความอยากจะได้หมดความโลภลูกก็เลยนั่งมองเฉยๆเออคนอย่างนี้ก็มีนะจนทองคำเหล่านั้นค่อยๆจมหายไปจนหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ30นาทีให้ดูกันจนจุใจให้หายสงสัยกันเลยคำถามพ่อกับแม่ลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่เหตุใดลูกจึงมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กไม่ยอมไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่อย่างเดียวและต้องทำงานหนักในการหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดกรรมใดทำให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือที่ลูกอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดคะอ่านได้เขียนไม่ได้นะจ๊ะกรรมใดทำให้ลูกไม่รู้เรื่องการคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารเลยบุญใดทำให้ลูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่กรรมใดถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีจนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยลูกถูกนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้างแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยก็เหมือนครูไม่ใหญ่โดนเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใดคะที่ทำให้ลูกต้องมาเจอเรื่องไร้ายอย่างนี้ลูกคนที่หนึ่งมีกรรมใดยังเป็นโรคหัวใจรั่วมาแต่กำเนิดตายแล้วไปไหนคะแต่รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่สองต้องมาตกน้ำตายก้อนเนื้อสีเขียวที่เผาไม่ไหม้คืออะไรคะเขาถูกคุณสายจริงหรือไม่คะตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะบุญใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้ามีหน้าตาสวยแต่น้ำหนักสูงรูปร่างอ้วนน้ำหนักมากถึง90กิโลกรัมกรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่5และลูกชายคนที่4ต่อมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเขาตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกชายคนที่6คนสุดท้องต้องถูกหลอกให้สึกทั้งที่เขาสัญญากับลูกว่าจะบวชไม่สึกเหตุใดเขาจึงไม่ได้บวชตลอดชีวิตคะก็เพราะเขาศึกกันแหละแม่ถามได้ลูกมีกรรมใดกับงูเห่ามาก่อนหรือไม่คะทำไมลูกจึงเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าแล้วทำไมสามารถจับงูเห่าได้อย่างสบายๆโดยมือเปล่าการกินงูจะทำให้ร่างกายอบอุ่นไม่เป็นคนขี้หนาวจริงหรือไม่คะเอ้างั้นว่าต้องไปซื้อเสื้อหนาวสิอย่างนี้กินแต่งูอย่างเดียวเพราะลูกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือลูกเป็นคนขี้ร้อนมากๆเลยเอาล่ะสิงูเห่าตาสีน้ำข้าวที่ลูกกินแล้วฉี่ไปเลือดเป็นเพราะเหตุใดคะเป็นงูเจ้าที่จริงหรือไม่ที่ลูกถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะเหตุใดคะน่าศึกษานะจริงหรือเปล่าครับที่ปู่ย่าตายายลูกเคยบอกว่าถ้าฟ้าผ่าจะมีทองคำเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆและทองคำที่ลูกเห็นลอยอยู่บนผิวน้ำนั้นใช่ทองจริงๆหรือไม่คะ

0: หรือว่าลูกตาฝาดไปอ้าวแล้วทำไมลูกจึงรู้สึกเฉยๆไม่มีใจอยากได้ทองคำนั้นเลยกรณีที่ลูกมาอาศัยอยู่ด้วย เราเคยเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรคะ ฝากถามเนี่ยไม่เกี่ยว
1: ขอ
0: เราเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะอุปัตตนาที่ผ่านเมื่อพุทธนาที่ผ่านมาเราทั้งสองได้เป็นอะไรกับหมู่คณะคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัญจาพ่อตายแล้วก็ไปเลยทันทีจ้ะไปมหานรกขุมห้าด้วยการดื่มสุรากำลังถูกนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากจ้ะและต้องไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลทุกข้อไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะแม่ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมห้าพอกลุ้มใจก็ดื่มสุราแต่เบาบางกว่าพ่อกำลังโดยเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะคือกรรมก็บางลงมาส่วนบุญที่อุทิศไปให้พ่อก็ไปรออยู่ที่ยมโลกพอพ้นมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับจ้ะโลกลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดเพราะกรรมตรณีถูกจ้องจ้ะในอดีตมาส่งผลแล้วก็มาค่อยได้ทำทานจ้ะลูกไม่ได้เรียนหนังสือและอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้อีกทั้งบวกลบคูณหารไม่เป็นเลยเพราะไม่ได้มีบุญด้านปัญญาบารมีไม่สนับสนุนและห้ามลูกหลานหรือบริวารเราเรียนแต่ก็สนับสนุนบ้างกับลูกหลานหรือบริวารที่ถูกใจแต่ว่าน้อยมากจึงพออ่านหนังสือได้บ้างแต่เขียนและคำนวณไม่ได้จ้ะคือยังพอมีบุญบ้างนิดหน่อยแหมเรื่องอ่านหนังสือได้ไม่ได้นี่เกี่ยวกับบุญด้วยนะเออนี่เป็นเรื่องน่าศึกษาทีเดียวลูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่ถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านและที่ดินตลอดจนทรัพย์สินที่มีอยู่จนหมดตัวเพราะได้ดีเคยทำบุญเอาไว้แต่พอโกรธแล้วก็ไปทวงคืนเรื่องมีว่าชาตินั้นลูกเป็นคนมีฐานะดีปานกลางและได้รับปากทำบุญกับวัดแห่งหนึ่งเอาไว้พอทำไปบางส่วนแล้วก็เกิดทะเลาะไม่พอใจกับพวกมรรคทายกจึงได้ไปทวงคืนแล้วเขาก็ต้องคืนให้ดังนั้นบุญส่งผลยังมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแต่ผลจากการทวงคืนในจิตที่โกรธรุนแรงแถมนินทาว่าร้ายกรรมการด้วย จึงได้สมบัติที่มีอยู่วิบัติไปด้วยเหตุต่างๆจ้ะมีบุญที่มีทรัพย์เกิดขึ้นแต่ไม่มีวาสนาได้ใช้ทรัพย์พอทรัพย์วิบัติไปลูกถูกนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้างทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงเลยเพราะในชาตินั้นได้โกรธคณะกรรมการของวัดแล้วก็มานินทาใส่ร้ายทั้งที่เรื่องนั้นก็แบบเป็นความจริงว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือกรรมการข้อหนึ่งวัดหรือนิดหนึ่งอะไรเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะลูกคนที่หนึ่งเป็นโรคหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิดจนเสียชีวิตเพราะเราเรียนมาหลายเคสละปาฏิบัติถูกต้องจ้ะและทรมานสัตว์อีกทั้งมีกรรมการเมเจ้าชู้ในอดีตหลายครามารวงสมผลจ้ะกรรมเจ้าชู้ไปพูดให้เขาช้ำอกช้ำใจอะไรนางนี่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกสาวคนที่สองตกน้ำตายเพราะเคยโยนแมวถูกต้องจ้ะไอ้เก่งจังเลยกรรมในอดีตได้โยนลูกแมวลงน้ำเพราะเล่นกับมัน

แต่มันควรเนอะด้วยความโมโหก็เลยจับมันโยนลงไปในน้ำจนมันตายนี่วิบากกรรมนี้มันส่งผลจ้ะก้อนเนื้อสีเขียวเขียวที่เผาไม่ไหม้คือการเผาที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองจ้ะจะไม่ได้โดนคุณไสจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกสาวคนที่ห้าที่หน้าตาสวยแต่อ้วนมีน้ำหนัก90กิโลกรัมละวจีกรรมถูกต้องจ้ะกรรมในอดีตมีวจีกรรมได้ไปล้อเลียนเพื่อนที่อ้วนจนเขาอับอายอีกทั้งปัจจุบันกินจุถูกต้องจ้ะกินจุที่หน้าตาสวยพระเพราะทำบุญแล้วอธิษฐานให้หน้าตาสวยจ้ะบุญส่วนบุญเห็นไหมจ๊ะบาปส่วนบาปลูกสาวคนที่ห้าและลูกชายคนที่สี่ต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเพราะในอดีตได้เป็นญาติกันได้ช่วยกันฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นหมูวัวควายมาเป็นอาหารอยู่เป็นประจำมาส่งผลจ้ะตายแล้วทั้งคู่ก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างในช่วงแรกแต่ภายหลังได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังร่ำเร่วนเวียนอยู่ให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆก็จะได้หมดกรรมไปเกิดใหม่จ้ะลูกชายคนที่6ถูกหลอกให้ลาสิกขาจากพระมาเป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นที่เขาสัญญากับตัวลูกว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ไม่อาจบวชตลอดชีวิตได้เพราะมีบุญบวชไปเพียงแค่นี้หังบวชตลอดชีวิตยังไม่มีกับรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกถูกต้องใจเพราะลึกๆในใจก็อยากจะออกไปครองเรืออยู่แล้วแต่ว่ายังหาช่องหาทางไม่ได้ไม่ได้จังหวะก็หาเหตุเต็มใจไปอย่างมีเหตุผลที่สวยงามจ้ะบอกเพราะเขามาชวนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ามาลูกเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าข้อนี้สำคัญและสามารถจับงูเห่าได้โดยมือเปล่าอย่างสบายๆเพราะในอดีตเคยเกิดเป็นพังพรกับเคยเป็นหมองูติดต่อกันมาหลายชาติจึงไม่กลัวงูแล้วก็มีความสามารถในการจับงูแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นคือเห็นงูจะต้องจับต้องเอามาฆ่าเอามากินนี่การกินงูเห่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่น สบายไม่หนาวนั้นก็มีส่วนถูกก็ถูกน้อยเพราะมันเป็นเนื้อที่กินแล้วจะรู้สึกร้อนเรื่องความอ้วนของลูกเป็นหลักด้วยจึงทำให้ลูกเป็นคนขี้ร้อนจ้ะพลังงานเยอะงูเห่าตาสีน้ำข้าวที่ถูกลูกกินแล้วฉี่ไปเลือดเพราะงูมันแก่แล้วที่ตาสีน้ำข้าวนะจ๊ะไม่ใช่เป็นงูเจ้าที่ดวงตายังมีสีน้ำข้าวแต่กินแล้วฉี่ไปเลือดเพราะสัตว์พวกนี้ก็มีพิษอยู่ในตัวมากินบ่อยๆข้าวก็ทำให้ท่าในตัววิปริตได้เนี่ยไปเจอไอ้เส้นพิษมันที่ลูกถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะชาติที่เป็นหมองูได้ช่วยถอนพิษงูให้คนที่ถูกงูพิษกัดรอดตายมาหลายรายทำให้บุญนี้มาส่งผลช่วยชีวิตเอาไว้จ้ะเอามาอีกเรื่องแปลกอีกปู่ย่าตายายเคยบอกว่าเมื่อฟ้าผ่าจะมีทองคำเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆนั้นก็เป็นเรื่องบอกเล่าต่อๆกันมาด้วยความเข้าใจผิดจนเป็นตำนานทองคำที่ลูกเห็นลอยอยู่บริเวณผิวน้ำนั้นแล้วเห็นได้ไงถูกต้องจะเป็นเพราะตาพร่ากับฟ้ามันแผลบมาขนาดนั้นตาฝาดจากแรงของฟ้าที่ผ่าลงมาจึงทำให้เห็นเป็นเช่นนั้นจ้ะที่ลูกไม่มีใจอยากได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ไม่เสียเวลาคว้าน้ำเหลวนึกว่าเป็นทองคำเห็นไหมจ๊ะคว้าน้ำเหลวเพราะมันมีแต่น้ำจ้ะถูกต้องแล้วไปคว้านั่นดีไม่ดี

ตกน้ำตกน้ำตายจะถูกต้องจ้ะกรณีที่ลูกมาอาศัยอยู่ด้วยก็เคยเป็นญาติกันมาแล้วก็เคยเกื้อกูลกันแต่ลูกพลัดหลุดจากหมู่คณะมาหลายพุทธนอนแล้วหมอมัวจะไปเป็นหมองูนี่แหละด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตแต่บุญเก่าที่เคยทำด้วยกันก็ดึงดูดให้กลับเข้ามาสร้างบุญร่วมกันใหม่แบบกองเสบียงประเภทไหนประเภทสะบักสะบอมแล้วมาจ้ะส่วนกรณีมิตรท่านนะส่วนกรณีมิตรท่านนั้นก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาแต่ไม่ได้พลัดกันจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัด

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

0: ปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน Line OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง Line OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ Line OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ Line OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท Line OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ Line OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: มิสเตอร์ลอฟเทสเลอร์คุณพ่อวานคุณแม่สุดตาคุณสวัยคุณเวียงคุณกิตติซื่อตรงคุณออนอินเอกสเวตอนันต์คุณสีปางสิทธิ์เศรษฐสิทธิ์เศรษฐกุลคุณสมศักดิ์เพชรแสงทิพย์คุณณภักษ์หันสาพันธ์คุณสันทิศหันสาพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสรุ่น24พระอุบาสกบวชอุทิศชีวิตวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2569พระอนุชัยอนันตชัยโยมหาปุชนียาจารย์บูชาธรรมโดยคุณธงชัยพัทรวิเชียนคุณทองคำชาวนะพันสกุลคุณณรงค์แสงแก้วคุณพีรพงษ์เรืองรัตน์คุณณรงค์สุครีนายแพทย์ฉัตรชัยคุณพ่อประดุงศรีบัณฑิตคุณแม่พัชราพรเพชรศรีทิอาม่ามาลีคุณพนมชัยคุณนิตยาคุณมณีการกาญจนสุภักคุณธนศักดิ์คุณปารุษคุณกิตติทัศน์สุรประเสริฐคุณกมลชนกแจ่มบุญรัตน์พระกิตติยะสิทธามโนพระครูปราชญ์พิพัฒน์ทิตสุทโธคุณสุมิตรคุณกรพัฒน์คุณอำนวยมารยามานคุณเฉลิมคุณถาวรเกศรและครอบครัวคุณแม่ยมโดยเวสิริคุณวริศคุณโสภิตาเจริญกันคุณจันดีชัยแก้วคุณทิติพงศ์กตศิราและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญต่อท่านฐานาบดีทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาแด่พระภิกษุ

มเณรในวันนี้นะครับสาธุอีกสักครู่จะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยในช่วงที่คณะสงฆ์ให้พรขอความกรุณาท่านฐานะบดีที่มีโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดได้ปิดสัญญาณเสียงด้วยนะครับ

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: เจริญพรท่านธนบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าห่วงบุญห่วงกุศลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าบุญแปลว่าเครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ใจจะมีคุณภาพความใสความสว่างจะบังเกิดขึ้นนี่แหละคือตัวบุญส่วนกระแสทานแห่งบุญอยู่ตรงกลางดวงบุญนั้นบุญเกิดขึ้นเมื่อเราให้ทานรักษาศีลหรือเจริญสมาธิภาวนาจะทำให้จิตมีคุณภาพขึ้นมีอนุภาพส่งกระแสบุญออกไปทุกทิศทุกทางสามารถดึงดูดสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เมื่อยามที่เรามีบุญกระแสบุญส่งผลเราก็รวบสมบัติให้มาเป็นของเราได้แต่ยามใดบุญน้อยกระแสบุญอ่อนตัวลงสมบัติแม้มีน้อยก็สูญสลายไปพลัดพรากไปเพราะไม่มีแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นสมบัติจะอยู่กับเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีบุญถ้าหมดบุญก็เปลี่ยนมือไปบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญแม้เรามองไม่เห็นด้วยตาสัมผัสไม่ได้ด้วยมือแต่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่จะเห็นได้ก็ต้องเข้าถึงธรรมกายมีญาณทัศนะเกิดขึ้นเราจะเห็นกระแสทานแห่งบุญซึ่งอยู่ในกลางดวงบุญคอยส่งกระแสออกไปทุกทิศทุกทางแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในระหว่างที่สร้างบารมีท่านก็สั่งสมบุญอยู่เป็นนิดเพราะท่านรู้เห็นว่าบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จตั้งแต่ชีวิตในระดับของปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสัพพะภัยอุปัทถวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามานิโช

0: นั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และขอให้ท่านธนบดีทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนั่งรอเพื่อส่งพระอาจารย์และคณะสงฆ์สักครู่นะครับเรียนเชิญท่านธนบดีที่เป็นประธานนำกล่าวและที่มาทำ
2: ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ
3: สาธุครับก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมกันสั่งสมบุญในการถวายพระตาหารและปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรียนเชิญมาร่วมกันที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีท่านใดนะครับติดภารกิจแต่ไม่อยากจะพลาดทุกการสั่งสมบุญก็ขอเรียนเชิญได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN by DMC ในทุกๆแพลตฟอร์มครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านจะพบกับหน้าตาของเว็บไซต์ที่เป็นแบบนี้กดเลือกรับชมตามความต้องการได้เลยและก็ยังสามารถเลือกรับชมบนแพลตฟอร์มอื่นๆได้โดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือ Zoom Application เพียงกดเข้าไปที่ไอคอนรูปแอปพลิเคชันนั้นระบบจะทำการลิงก์ไปโดยอัตโนมัติครับรับชมแล้วอย่าลืมนะครับที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการคอมเมนต์อนุโมทนาบุญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและอย่าลืมแคปเจอร์หน้าจอแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญครับ
2: ค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วแคปเจอร์ได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0971696455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์กันได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะไม่พลาดแม้บุญเดียวนะคะเพียงการสั่งสมบุญออนไลน์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือสั่งสมบุญทางระบบอัตโนมัตินะคะ donate.dkesumen.org ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็อีก1ช่องทางค่ะทาง LINE Official นะคะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาค่ะฟังไม่ทันอย่างไรหรือว่ามีข้อมูลที่อยากสอบถามนะคะกับทางเจ้าหน้าที่พิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
3: ใช่ครับคุณผู้ชมยังสามารถรับทราบข่าวสารและก็กำหนดการงานบุญของวัดพระธรรมกายผ่านทาง LINE Official ที่ @ธรรมกายาได้เช่นกันครับ
2: ค่ะ
3: นะครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทยธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยจิตที่ผ่องใสอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันครับขอบคุณทุกข้อความคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาในทุกๆแพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMC คุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์พร้อมทีมงานสถานี GBN ลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้ใจเป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะว
0: ัน
1: นี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้ตะเลิดแต่ถ้าตะเลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี่
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
0: อ๋อเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วแต่สุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช้ชีวิตกับป่าเขา
0: เจ้าค่ะ
2: ใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกรเป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็หาผักหาปลา
0: แล้วเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วอย่างพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
0: ค่ะ
2: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะโยมแม่ก่อนนั้นก็โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมาในภูมิหลังพี่ก็เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
2: ใช่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัดก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อยๆ
0: อ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
2: ก็เห็นเลยอยู่ตลอด
0: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
2: อยู่ใกล้บ้าน
0: มีทั้ง
2: วัดประจำหมู่บ้านก
0: ็
2: เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยท
0: ุ
2: กวัดก็มีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
0: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
2: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัด
0: หมู่บ้าน
2: ใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
0: ค่ะ
2: แต่เห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
0: ม
2: ีการฉันเพลงแบบนี
0: ้
2: มีการบวชแบบนี้แล้วแล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์ม
0: ี
2: การวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก
0: ็
2: เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
1: ๆเป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนความสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
2: ใช่ใช
1: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
2: ใช่
1: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
2: พอหลังจากป.4โยม โยมตาเสียแล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วนั้นก็เลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยังไ
0: ม่สายไหมก็แถวลำลูกกา
2: แถวลำลูกกา
1: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดธรรมกาย
2: ใกล้แล้ว
1: ใกล้ลงใกล้แล
2: ้
1: ว
2: ไม่เกิน40นาทีก็ถึงแล้ว
0: ก็มาเรียนปฐมที่นี่ต่อ
2: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
2: เก่งมากเลยหนู
0: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงเจ้า
2: คะหลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
0: ค่ะ
2: ก็ดำรงชีพไปวัน
0: ๆ
2: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
0: ๆ
2: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
1: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
2: ใช่ๆ
1: เขาแข่งขันกัน
2: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได
0: ้
2: ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไหมไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
1: นิดนึง
2: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมด
0: อ
2: ุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียน
1: อ
2: ันคือตั้งแต่เด็กแม้เรายังไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6จนกระทั่งจบป.6
0: ค
2: ่ะแต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระดูดูร้อน
0: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่
2: โยมแม
0: ่ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
2: รู้แล้วรู้จักแล้ว
0: ค่ะ
2: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
0: ค่ะ
2: 53-54
1: ช่วง
2: ก่อนจะ
1: วิกฤตน้ำท่วม
2: ก่อนจะน้ำท่วม นิดหน่อย
0: คร
2: ับประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชภาคฤดูร้อน
0: ที่ไหนเจ้าคะ
2: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
1: ค่ะอ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
2: ใช่ใช่ใช่ครับดังนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ก็โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
0: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
2: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6ถึงจะ
1: เริ่มรับ
2: เริ่มรับสามเณร
0: ค่ะ
2: ก็ยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่อนเดี๋ยวพอจบป.6แล้วเดี๋ยวค่อยมา
1: อ
0: ัน
1: นี้ยมแม่วางแผนไว้
2: แล้วยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป.4
0: ค่ะ
2: แม่ก็เริ่ม

0: เกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
1: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป .6 ยังไงต่อเจ้าคะ
0: ก็หลังจากที่บวชตอนนั้นก็เกิดชอบการบวชขึ้นมาเลยตอนป .5
1: ชอบตรงไหน
0: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพลง
2: เด็ก
3: แต่เราได้กินข้าวแค่สอง
0: วัน
3: เ
0: ลย
3: เจ้าคะ
0: ตอนเด็กคือพัฒนาหารเพลงเยอะมาก
1: แล้วมีเพื่อนเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
0: เพื่อนก็เยอะอยู่ก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันข้าวตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติอย่างพี่ก็ทำได้กฎระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมากไม่ฉันข้าวเย็นไม่เล่นเยอะแต่ประมาณนี้ก็โอเคก็กฎระเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
3: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะ

0: ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
1: ค่ะ
0: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
2: เหมือนว่า
1: ก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติดแต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
0: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
1: ค่ะมีกิจกรรม
2: มีกิจกรรม
0: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วพอจบป.6ตามแผนที่โยมแม่วางไว
1: ้ค่ะ
2: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าคะ
0: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แหละ
1: ค่ะ
0: อย่างการเดินธุดงค์ปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดงค์น่าจะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่ครับหลวงพี่จะ
1: โปรยดอกไม้อย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: เอาดอกกุหลาบ
2: เจ้าค่ะ
1: ใช่ๆบรรยากาศของเด็กๆ
2: เวลาไป
1: โปรยไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะ
2: เพราะมันก็รอนะคะ
0: ใช่ไปรอนานมากพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก
1: ็
0: รู้สึกเกิดศรัทธาม
1: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันหนึ่งเราจะได้
2: เราอยากมีชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่น
1: ค่ะ
0: เดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โห
1: ค่ะ
0: เหนื่อยยาก
1: โยมแม่ก็พาไปซึมซับ
0: ใช่ใช่ใช่แบบนี้เรื่อย
1: ๆ
0: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งตักบาตรด้วย
1: ค่ะ
2: เจ้าค่ะ
0: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมโยมพี
2: ่แต่ละจังหวัด
0: แต่ละจังหวัดแต่ละที
2: ่พาไป
0: ก็หลายที่อยู่หลายที่ในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งหนึ่งเคยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
2: โอ้สาธุ
0: คือตอนเด็ก
2: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะที
0: ่
1: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้นะจะสำคัญมากๆเลย
2: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนทั้งนอก
1: ค่ะ
0: ก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5แล้วก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์มากให้ได
1: ้
0: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
1: ้ค่ะ
0: ท่องปากเปล่าจำให้ได
1: ้
0: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
1: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
1: อ
0: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
1: ้นี่จากที่ทุกอย่าง
2: ไม่เคยจำ
0: ไม่เคย
2: ผัง
0: ไม่เคยอยากจะเรียนรู
1: ้เรียนหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
2: ใช่ค่ะ
0: นะ
2: พอท่องคำขันนาใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
0: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันนาคมาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
1: ห
0: ลวงพี่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องว่างก็ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
1: นี่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและท่องจำให้ได้ด้วยนะคะ
0: เช่นศักยภาพเต็มที่เลย
1: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
2: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
0: จะบวชภาคดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็จะแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังผมพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
1: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
0: บวชแน่ๆ
2: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์นาคเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ผ่านเลยรอบแรกเลย
2: โอ้สาธุนี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดความปรารถนา
1: สิ่งที่เราอยากจะทำ
2: ฝน2เดือนใช่ไหมคะ2-3เดือนพระอาจารย์ก็ทำได
1: ้ค่ะ
2: แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
1: เข้มข้นขนาดไหน
2: แตกต่างจ
1: ากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
0: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนองแก้วบริเวณธรรมรุ่น2
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นรุ่น2อยู่ที่แก้วดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้า ยูนิฟอร์มหน่อแก้วบริเวณธรรมก็ต้องเหมือนกัน

0: คือเข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอน
1: อืม
0: ทั้งในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ความเป็นทีม
1: ค่ะ
0: ความเป็นระเบียบ
1: อืม
0: สะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
1: นี่เจ้าค่ะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆโอ้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าค่ะ
0: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
1: ่
0: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนิสัยว่าไม่ขัด
1: ว่าไงว่าตาม
2: ว่าไงว่า
0: ใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
1: ้เจ้าค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกแล้วทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะม
0: ัน
1: เปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
0: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชพระฤดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
1: ่
0: อก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
1: ์
0: เรียนนักธรรม
1: ค่ะ
0: ก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
1: ่
0: ก็ต้องไปเรียนใหม
1: ่
0: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
2: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ยมีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
0: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาจะมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
1: พื้นฐาน
0: สามัญก่อนแต่หลวงพี่เผอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก
1: ็พิจารณา
0: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่เผอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
1: ่
0: ตอนนั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
1: ะ
0: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
1: ม
0: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
2: ได
0: ้หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
0: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
1: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกระบวนการ
0: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
1: ี่
0: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต่อ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียน
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
1: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาสพระอาจ
0: ารย์ให้โอกาสมาได
1: ้และปฏิวัติตัวเองไงเจ้าค่ะนับจากวันนั้นนับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
0: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: คำว่าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยว่าตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรก
1: ค่ะ
0: เรียนไปก็ก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้
2: ง
0: ใจเลยยังไม่ได้
2: พื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่างๆ
0: ใช่ใช่พี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเหรอ
1: ค่ะ
0: ซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริงๆปีแรกก็มีโอกาสได
1: ้ซ้อมใหญ
0: ่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่าน
1: ค่ะ
0: แล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
1: ได้รับพลังใจ
2: ต้องได้กำลังใจ
0: ใช่ใช่
1: พลังใจมีเหลือล้นนะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความเปรีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนารูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ่อของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดดังนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนอ่ะ เราก็ต้องศึกษาเองด้วย
1: ต้องมากกว่าคนอื่นนี่ไหมเจ้าคะ
0: พยายาม
1: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
0: พระอาจารย์ท่านการเรียนเป็นบาลีพระอาจารย์ท่านคอยประงบประงมอยู่ตลอดเวลาอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เนนที่ท่าน
1: สำเร็จ
0: ใช่ประโยค
1: สอบผ่าน
0: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร่แต่ของพี่เนนเรา
2: คือเหมือน
0: ได
2: ้ใกล้ๆกัน
0: เหมือนใกล้ๆกัน
2: เป็นบรรยากาศเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อย
1: ๆ
0: เราต้องค้นขวายเองแล้วเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่งเพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน
2: แต่คนจะพื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
1: เพราะอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดจนทำให้

0: ได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
1: จนครั้งที่สองจนสอบได
2: ้โอ้สาธุ
0: แล้วจะนำมา
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
1: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
0: ้ค่ะ
1: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อนแต่ถ้าเราทำจริงๆถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆหนูพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
2: เจ้าค่ะ
1: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยค9นะ
0: ค่ะ
1: เอาว่าปีต่อปีก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: ประโยค9เวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นั่งหลวงประโยค9มั้ยก็ยกมือไปอย่างนั้น
2: ตั้งผังไป
1: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
0: ้
1: น่าจะยังทำไม่ได้แต่ก
2: ็พยายามเต็มที่
1: ใช่แต่พอ1ผ่าน1 2ก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
0: ค่ะ
1: กว่าประโยคก่อนหน้านั้น3ก็ตั้งใจกว่าเดิม
0: ค่ะ
1: ผ่าน3อีก
0: โอ้สุดยอด
2: แต่ละปีเลยเหรอ
1: แต่ละปี
2: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็4ก็ผ่านอีก
0: ค่ะ
1: ห้าก็ผ่านอีก
0: อ
1: ่านไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
0: ค่ะ
1: ทีนี้
2: เข้าประโยคสูง
1: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วย
0: ค่ะ
1: ยังมีโอกาสทันนักหลวงอีก
0: ค่ะ
1: เราก็
2: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
1: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้น
2: มีความหวัง
1: ก่อนหน้านั้นประโยค1 2เรียนด้วยกันมา40ประโยค3เรียนด้วยกันมา20 4ก็10กว่า5ก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้ว
0: โอ
1: ้พอไป7ก็เหลือแค่2รูป
0: ค่ะ
1: 8ก็เหลือ2รูปอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
0: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
1: ประโยคที่9
0: ค่ะ
1: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีหน้าปีที่แล้วตกไปปีนึง
0: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่
1: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
0: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ประโยค9ก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
0: ๆ
1: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
0: เหมือนเรารู้แนวแล้ว
1: ใช
0: ่ไหมเจ้าคะ
1: นะแม้ตกไปความรู้ไม่ตกความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอด อย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีกต้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
0: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
1: เกิดความชงนง
0: ง
2: งงง
0: ตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
1: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลย
2: คือปล่อยใจแล้ว
1: ปล่อยใจแล้ว
2: รับบุญสอบได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
1: หลวงพี่ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
0: ค่ะ
1: จนเพื่อนก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองแต่เพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วยก็อยากจะเรียนไปเรื่อยๆแต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริงๆเราทำได้จริงๆแหละ
2: เราร
1: ู้ตัวว่าทำได้

0: แล้วก็ถูกใจด้วย
1: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
2: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วเราดูเราใช้หลักหลวงพ่อทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่นๆค่ะ3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขออภัย5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบขออภัย5ดูไปก่อน
1: ค่ะ
2: 3คือดูทบทวน
1: ค่ะ
2: 2คือดูเล่น
1: ๆ
2: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
1: ค่ะ
2: บาลีบาลีดูได้10รอบ
1: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
2: ใช่ใช
1: ่นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับหลวงพ่อท่าน
1: หลวงพี่ก็น้อมนำมา
2: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
1: ค่ะแต่ว่า
2: แต่นักเรียนบาลีเราก็ดูได้รอบนึงก็เหนือครึ่งคอแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่าม
3: ัน
2: ก็อาจจะเป็นไปได้
3: มันมีทางสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้น
2: ซึ่งนั่นก็เป็นกุศโลบายของท่านเองแหละ ว่าคือถ้าโอ้ดูได้10รอบขนาดนั้น
4: ก็น่าจะผ่าน
2: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละ
4: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะคะ
2: ใช่
1: ท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่และโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยค9สำเร็จแล้ว
2: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
1: ่ค่ะ
2: ฟังอยู
1: ่อ๋อ
2: หลวงพี่อ่ะ
1: ลุ้นแทนหลวงพี่
4: คือลุ้นแทนหลวงพี่หลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
2: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
1: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสำเร็จ
4: มาถึงฝัน
1: พาลูกชายทำได้สุดยอดมากๆ
4: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
1: ใช่ค่ะ
4: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
1: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
4: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้า
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเรียนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
0: นมัสการพระอาจารย์
2: ครั้งเจ้าค่ะ
1: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าคะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
0: ค่ะ
1: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าคะเป็นยังไงบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
0: ับ
1: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยชน์ประโยชน์ประเรียนทำสามประโยชน์ขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบน
1: หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
2: ไม่ได้ทำตามพี่แต่ว่าเราอ่ะต้องมีใจที่จะบวชจริง
0: ๆพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
2: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี
0: ้
2: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
0: ค
2: ือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
1: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เปลี่ยนทำประโยคไหนเจ้าคะ
2: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
0: ค
2: ือมันค่อยๆซึม
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมนุษย์ปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
0: คุณครูแม่ยาย
2: คุณครูแม่ยายหลวงพ่อแล้วหลวงปู
0: ่
2: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
1: คิดแบบนี้มาตลอด
2: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
1: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
0: ค่ะ
2: ยมพ่อยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนน
0: ค่ะ
2: ยมพ่อยมแม่ก็ยมแม่ก็อยากให้บวชชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่ายมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้าง
0: ๆ
2: เป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบริเวณอุโบสถด้วย
0: ค่ะ
2: หลวงแม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
0: แสดง
2: ว่า
0: ต้อง
2: ปลื้มมากๆใช่
0: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของพระอาจารย์ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนานแต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
0: ้
2: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณ
0: ะ
2: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือเ กลับไม่ได้แล้ว
1: ที่ประกาศไปแล้ว
2: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้วทั้งต่อหน้าหลวงพ่อพระอาจารย์และก็ญาติโยมทั้งหลาย
1: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสมณเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าค่ะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง
2: ก็มีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด
0: ค่ะ
2: ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์ค่อยๆบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสมณเณรวัดธรรมกายเขาซ้อมให้เป็นพระอยู่แล้ว
1: ทุกเสกียวัตรเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะได้
2: เช่นเสกียวัตรการฉันจริงๆตอนฝึกตัวตอนสมณเณรทำอะไรต้องทำด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: หรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสมณเณรเขา
1: ให้ทุกอากัปกิริยา
2: ทุกอากัปกิริยาอ๋อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสกียวัตรทั้งหมดเลย
1: เจ้าค่ะอ
2: ย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันเขาอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวมอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
1: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
2: เพื่อให้เป็นพระภิกษุฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องฝึกษาเพิ่มเติ
1: ม
2: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่
0: ค
2: ือเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าสมณเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วว่าเจ้าค่ะ
2: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนทำ9ประโยคนั้นเราเรียนประโยค8อยู่
1: เจ้าค่ะ
2: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
0: ค่ะ
1: คือด้วยความตั้งใจ
2: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตกก็ประมวลความรู้จนปีสุดท้าย
0: ค่ะ
2: ก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม่ๆก็ผ่านเลย
0: ค่ะ
2: ก็ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที่คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
0: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
2: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
0: เพราะฉะนั้นต้องผ่านนะคะจนจบเรียนทำ9ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
2: ก็
0: ค่ะพระราชวัง
2: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
0: ค่ะ
2: ก็ดีใจแล้วระดับหนึ่งรู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ได้ประโยค9จริง
1: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
2: เพราะว่าทั้งด้านทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยค9เพราะยังไม่ได้มีพัดทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยค9จริงก็คือวันที่ไปรับพัดซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคาร100ปีมีรถนำขบวนไป
0: ความรู้สึก
2: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเราก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วยบุญอย่างเดียว
0: ไม่ได้มาด้วยง่ายง่ายเมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
2: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
0: ้
2: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
0: ้
2: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมาเราผ่านมายังไงทบทวนแล้วก็ต่อมาก็ตอนเข้าวังพระราชวังรอการรับพัดก็ยังพี่ยังคุยกับเพื่อนของพี่อยู่เลยที่ผ่านปีด้วยกันว่าเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะว่าจบประโยค9เพราะว่าเนี่ยการรับพัดทั้งการมีพัดที่ยืนยันแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาได้เกียรับเกียรติอย่างสูงสุดจากนายหลวง
0: รัชกาลที่10
2: รัชกาลที่10
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าจบประโยค9แล้วก็ถึงรู้สึกว่าตอนไปรับในวัง
0: ตื่นเต้นไหมจ๊ะคะ
2: ใช่ตื่นเต้นด้วยแล้วก
0: ็
2: ควรจะมีเราสักครั้งถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่2ครั้งประโยค6กับประโยค9ประโยคหลวงพี่ก็เคยไปแล้วประโยค9ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นบรรยากาศที่ เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
1: ค่ะเราสมมุติว่าผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่าครั้ง9คือครั้งสุดท้าย
2: ครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะนะคะก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นแล้วยนยมแม่เป็นไงบ้างคะวันนั้นที
2: ่ยมแม่ก็มารับด้วยแล้วก็มารับเสด็จด้วยแม่ก็ทำทุกอย่างเลยปลื้มคอยอยู่เบื้องหลังตลอด
0: เราก็เห็นภาพบรรยากาศของความปลื้มปิติใจของยมแม่นะคะค่ะจากนั้นค่ะพระอาจารย์เนี่ยบอกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งหน้าที่จากที่เราเคยเป็นเด็กนักเรียนเองตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับมอบหมายเป็นพระอาจารย์สอนบาลีด้วยเจ้าค่ะ
2: หลังจากที่สอบเสร็จประกาศคนสอบ
0: ค่ะ
2: พระอาจารย์ก็โทรมาเลยว่า ที่รับปากไว้ปีที่แล้ว
1: ค่ะอ๋อมีการพูดคุยกันไว้ก่อน
2: ใช่ท่านคงรู้ว่าเราจะผ่าน เพราะว่านั้นก็โอเคท่านรับปากว่าท่านไว้แล้วว่าท่านมาสอนเราก็รับปากสอนเลยยังเพิ่งได้ใหม่ๆก็มาสอนเลยความรู้ยังแน่นอยู่เลยก็มาสอนประโยค4
0: ประโยค4
1: ทำไมถึงเป็นประโยค4เจ้าค่ะอาจารย
2: ์ก็อย่างแรกคือเป็นประโยคที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปในประโยคสูงๆต่อไปประโยคบาลีคือประโยค1 2 3คือการปูพื้นประโยค4นี่เหมือนการเริ่มถ้าท่านฐานตรงนี้แน
0: ่
2: นบาลีนี่มีเหมือน2ฐานฐานแรกคือประโยค1 2ถ้าแน่นก็ประโยค3ก็ง่ายประโยค4เป็นฐานให้กับ5 6 7 8 9
0: เพราะฉะนั้นประโยคนี้สำคัญมาก
2: สำคัญมากเพราะเราก็เคยพลาดประโยคนี้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงตกแต่หมายถึงไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่ามันยากมากแต่หนังสือมันน้อยเราอาจจะประมาทแต่ทีนี้เราจะมาเป็นครูให้กับประโยคนี้แล้วจะบอกสิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยค4เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
1: หรือว่าเหมือนเรียนเล่น
0: เหมือนคิดว่าชิ
2: ลๆเล่นๆเหมือนจะชิล
0: ใช่ไหมคะ
2: หรือว่ามีคำหนึ่งก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยค4ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
0: ค่ะ
2: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางรูปอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำ
0: ค่ะ
2: ดังนั้นก็
1: อาจจะเลิกไปเลยไม่ทัน
2: อาจจะเลิกไปเลย
1: เ
2: พราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
0: ้และวางอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
2: ใช่
0: ใช่
1: แล้วมีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูปคือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
0: ่
2: ถ้าเข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มเรียนหนังสือแค่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม่หมายถึงแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
1: มีติวให้ด้วย
2: ติวแยกอีก
1: หลังห้องให้ด้วย
2: หลังห้องอีก
0: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
2: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
0: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนรแล้วก็สาธุชนทุกๆคนเลยที่เรียนภาษาบาลีเรียนบาลีนะคะมีโอกาสที่แบบมีตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
2: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
0: ค่ะ
2: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได
0: ้
2: คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื
0: ่
2: อต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3รอบ10รอบต้องห้ามเบื่
0: อ
2: เพราะว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินคือแม้เพิ่งจำเมื่อกี้อีก7วันลืมแล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือ ถ้า

0: เราให้ความสัมพันธ์กับอะไรเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลา
1: ค่ะ
0: อยู่ที่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าทิ้งขอแค่อย่าทิ้งบาลีอย่างน้อยก็ไปสอบแล้วก็อย่างน้อยก็ติดตัวไว้มีเวลาก็ไปสอบถามในเรื่องอาจจะไม่ต้องทั้งตำราเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆถามตอนนี้บรรยากาศของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
1: ค่ะ
0: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาอยู่เก้าหันซ้ายหันขวาเจอหมดยิ่งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหาญาติโยมเดี๋ยวนี้เป็นมหาเยอะเลยพี่เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
1: ้
0: และตรงกับจริตเราบางรูปท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
2: อาจจะยังไม่ได
0: ้ปัญญาเท่ากันถึงจะเข้าใจกันได้
1: จริต
0: ต้องเข้ากันด้วยหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
2: ้มันต้องมีเทคนิค
0: ใช่ใช่ใช
2: ่หาเทคนิคให้ตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต่อ
0: ใช่หาครูดีให้พบหาครูดีสำหรับเราดีสำหรับเราก่อนถ้าดีพบแล้วก็ค่อยทำตามครูแล้วก็ฟังคำครูให้ชัดครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไป
1: นอกจากวัดพระธรรมกาย
2: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ทั่วสังฆมณฑลการเรียนบาลีก็ทั่วสังฆมณฑลเขาก็มีการเรียนการสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพยาวัดสุทัศน
1: ์
0: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวเก็บตัวด้วยกันไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์หนึ่งอันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันกลางเต็นท์ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลยก
1: ็
0: คือช่วงเวลาก่อนหลังกฐินไปเลย อันนี้ตลอดแทบไม่ได้อยู่ลอยกระทงที่วัดเลย ตลอด 5-6 ปี
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะในการที่ออกไปติวข้างนอก
0: ใช่ๆแล้วบรรยากาศข้างนอกคือพระอาจารย์คณาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็เรียนตลอดเรียนตลอดทั้งวัดสอบตลอดแล้วก็มีวัดอื่นๆมาให้แข่งขันกัน
1: เป็นบรรยากาศ
0: ใช่เป็นบรรยากาศ
2: ที่มีการดีเบต
0: ใช่ได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆคนนี้จากวัดนี้
1: ค่ะ
2: แสดงว่าบรรยากาศการเรียนบาลีในเมืองไทยมันก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก
0: อยู่เลยแล้วคึกคักไปเรื่อยๆด้วย
2: อ
0: ย่างปีนี้ประโยค9สอบได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสอบมาเลยเป็นเรื่อยร้อยปี121รูปหลวงพี่ไปไล่ดูสถิตินะไม่มีเลยบางหลังรูปบางปีรูปเดียวบางปีก็5รูปเมื่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนฮือฮาเลย70กว่ารูปฮือฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
1: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญคึ
2: กคักด้วย
0: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้ก็มี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังพาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
1: ้
0: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
1: ์
0: ช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดพระธรรมกายนะคะที่เรา
2: โดยที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
0: สนับสนุนเต็มที่
1: คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยกับการเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
2: ใช่ค่ะพระจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
0: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมากแล้วก็พูดถึงเรื่องบาลี โอ้น่าจะมากมากเลยต
1: ่
0: อจากการปฏิบัติธรร
2: ม
0: เรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงใช่แล้วท่านถึงศึกษาท่านสนับสนุนเต็มที่เลยก็ดูงานของวัดเราที่จัดทั้งการมุทิตาประโยค9ท
2: ั่
0: วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นว่าหลวงพี่ไม่ได้พูดต้องไม่พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเห็นจากการกระทำของท่านคือเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธีการตลอดมาให้ลูกๆทำมาให้ลูกๆได้เรียนแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เป็นแชมป์เป็นร้อยปีหลวงพี่ก็หลวงพี่เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยๆเพราะน
1: ั้
0: นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้านแค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่ เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สำคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่เมื่อก่อนไม่ดี แล้วมันกลับมาดีได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติธรร
1: ม
0: อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองของสัมมาเนนมีการปฏิบัติธรรมแทรกอยู่ในทุกกิจวัตรเลย
1: ค่ะ
0: จะทำให้เรามีปัญญาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่ใจเรานิ่งเหม
1: ือ
0: นตะกอนมันตกมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความจำมันกว้างขึ้นหลวงพ
1: ี่
0: รู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นม
1: ัน
0: รับอะไรได้เยอะขึ้น มันอยู่ได้นานขึ้น
1: แล้ว
0: ทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
1: ์
0: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อนแล้วเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก
1: ็
0: น
1: ี
0: ่แหละการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายใน
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกนี
1: ้
0: หลับตาลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรมล
1: ื
0: มตาก็ให้ดูพระบารี
2: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
1: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าค่ะ
0: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิตตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุดสูสังลัปเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการผู้ออกชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้นั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้จ
2: ะ
0: เริ่ม
2: สา
1: ธุเจ้าค่ะ
2: โอ้นี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยประเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชฎาระยะอินดีชันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาจะลุกไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน

เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกถึงง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่จะ

ไรแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมอนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแล้วเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะและเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆ

ให้ใจใสๆใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กระกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิด

จากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยในช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2จำนวน80โรงเรียนณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนผู้อำนวยการปนพัฒน์ปัทมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีจากนั้นศึกษานิเทศทองพูนสร้อยดอกจิกได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันพัฒนาสมาธิของผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประจำปี2568ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1และ2ได้แก่โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองตายอดโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารนอกจากนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยยังได้เมตตามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในโครงการบรรพชาสามเณรช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาโดยโรงเรียนที่มียอดบรรพชาสูงสุดคือโรงเรียนตลาดสำรองและโรงเรียนที่มียอดนักเรียนบรรพชาผ่านเกณฑ์ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าหวีโรงเรียนบ้านวังด้งและโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีจากนั้นทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมโดยวิทยากรคือคุณอนุสรหนองนา

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน CAP Vision และคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลซึ่งรวมยอดสื่อการเรียนรู้จากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในทุกเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มอบสมุดบันทึกความดี V Star ทั้งหมดรวมจำนวน 17,400 เล่มค่ะสำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดบทธรรมนิยามสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยและกัลยาณมิตรวิญญายศสมแสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมมีกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรสำหรับการจัดพิธีบุพเพเปตพลีในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความกตัญญูถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่หล่อหลอมจิตใจให้เกิดความอ่อนโยนมีเมตตาและรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นเมื่อจิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมดังกล่าวย่อมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขและสามัคคีอีกทั้งเป็นการสืบต่อและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปซึ่งการที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธานั้นไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมบุญส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่คนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้ซึมซับคุณค่าทางจิตใจอันจะนำไปสู่การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะเราไปกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม One Day Retreat ณเมืองฟรินตันค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรนำโดยพระครูวิเทศสุตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนพระสุมิตรสุหัตโชและพระครูสมุพิสิทธิ์จิตตสุทโธได้เดินทางไปจัดปฏิบัติธรรม1วัน One Day Retreat ให้กับชาวท้องถิ่นณเมืองฟรินตันซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน52ท่านโดยก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเจ้าหน้าที่ได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ยืดเหยียดร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระอาจารย์จะนำปฏิบัติธรรมโดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การตรึกระลึกนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอย่างเบาสบายและการปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลทั้งปวงซึ่งช่วยกลั่นใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้ใสบริสุทธิ์และเข้าถึงความสงบณจุดศูนย์กลางกายได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมโดยชี้ให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่ไม่ว่าใครก็ตามปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือวัยก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยโดยพระอาจารย์ได้เมตตาไขข้อข้องใจและแนะนำเทคนิคการประคองใจเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันอย่างเป็นกันเองด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนความประทับใจตรงกันว่าสามารถสัมผัสถึงความเบากายเบาใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำทักษะสมาธิที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตประจำวันค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบซึ่งตรงกับวันพระอัสสัปดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2000

569สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะอนุโมทนาบุญทุกบุญด้วยนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ได้ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่เว็บไซต์ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ปุณณปาติกชาดกชาดกว่าด้วยความฉลาดทั้งคนครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลณนครสาวัตถีอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลเรื่องราวที่ตนได้ประสบเหตุกับนักเลงขี้เล่ากลุ่มหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้ฟังแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนอนาถบิณฑิกเศรษฐีในอดีตการเราเองก็เคยประสบเหตุดังนี้มาแล้วเหมือนกันแล้วพระพุทธองค์จึงนำปุณณปาติกชาดกมาตรัสเล่าให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีและเหล่าพุทธสาวกได้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุราและความมีสติรู้เป็นผู้ฉลาดทั้งคนเพื่อให้ทุกคนน้อมนำไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีงามดังนี้ย้อนไปในอดีตการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีในครั้งนั้นยังมีนักเลงเหล้านั่งล้อมวงดื่มเหล้าเมาเป็นอาจิน
1: เราหมดแก้วไม่มีน้ำในโลกเนี้ยจะรสชาติดีเท่ากับเหล้าอีกแล้ว
2: ใช่แล้วพี่เอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ยอมงั้นเดี๋ยวฉันไปยกมาอีกไหมนะลูกพี่เอาเฮ้ยแย่นะลูกพี่เหล้าหมด
3: เหล้าหมดเหล้าหมดเหล้าหมดแล้วเราจะทำยังไงดีลูกพี่เงินก็ไม่มีแล้วจะเอาเหล้าที่ไหนมาอาบเอ้ยมากินล่ะฮะอย่างเนี้ยมันก็ขาดตอนแย่ละสิเซ็งเลย
1: จะไปยากอะไรไม่มีเงินน่ะเราก็ไปขโมยมาสิวะเดี๋ยวก็ได้เงินแล้ว
0: นอกจากไม่คิดจะทำงานใดๆแล้วยังได้แต่คอยเบียดเบียนครอบครัวหรือไม่ก็หลอกลวงชาวบ้านตัดช่องย่องเบาหาเงินมาดื่มเหล้ากันอย่างน่าเอื้องระอาใจยิ่งนัก
1: เอ้ยจะไปไหนจะน้องสาวเดินคนเดียวไม่กลัวขี้เมาเอ้ยโจรเหรอจ๊ะ
4: กลัวสิจ๊ะทั้งโจรทั้งขี้เมานั่นแหละจ้ะขอทางฉันหน่อยนะจ๊ะฉันจะรีบกลับไปให้นมลูก
1: ขอทางก็ต้องมีค่าผ่านทางสิจ๊ะน้องสาวจริงไหมว่าพวกเรา
2: ใช่เงินมีไหมเอาเงินมาซะดีๆจะได้กลับบ้านไวๆอย่าให้ต้องใช้กำลังนะเอามา
4: จ้ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันมีเท่านี้แหละเอาไปเลยนะพ่อ
1: ดีมากพูดง่ายๆแบบเนี้ยจะได้ไม่เจ็บตัวไปโว้ยเอาเงินไปซื้อเหล้ากินกันหวานหมูแล้วว
0: ันหนึ่งเงินที่มีไว้ซื้อเหล้าใกล้จะหมดลงพวกขี้เหล้า

0: ึงปรึกษากันเพื่อหาเงินมาซื้อเหล้าขี้เหล้าคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่า
1: ลูกพี่เหล้าในคลังของเราจะหมดอีกแล้วนะเหลืออีกหายเดียวเองอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะ
2: ที่บ้านฉันก็ไม่เหลือแล้ว
1: ใช่ฉันก็แอบหยิบมาจนไม่เหลือแล้วเหมือนกันน่ะหรือว่าเราจะไปขโมยกันอีกอ่ะ
2: เอาไงดีลูกพี่ฉันน่ะเปรี้ยวปากอยากเหล้าเต็มแก่อยู่แล้วเนี่ยทำยังไงก็ทำเถอะ
3: ลูกแก่ไม่ต้องกลัวเราเนี่ยรับรองเรารวยและมีเงินกินเหล้าไปอีกนานเลยล่ะ
1: ฮะจริงดิลูกพี่แล้วเราต้องทำยังไงล่ะ
3: เอาหูมาใกล้ๆสิ
0: แผนการที่พวกนักเลงเหล้าคิดกันก็คือจะทำอุบายหลอกหม่อมเหล้าเศรษฐีเมื่อท่านหมดสติแล้วจึงปลดทรัพย์สินและเครื่องแต่งตัวของท่านไปขายเอาเงินมาซื้อเหล้าดื่มกัน
1: สุดยอดไปเลยลูกพี
2: ่ลูกพี่เราเนี่ยหัวแหลมจริงๆมีเสียแรงที่เรายกให้เป็นลูกพี
1: ่ว่าแต่เราจะลงมือกันเมื่อไหร่ดีล่ะลูกพี่
3: เจ้าเศรษฐีมันเดินผ่านทางนี้บ่อยเราก็ลงมือกันพรุ่งนี้เลยนะสิถ้าไม่อยากรอนานมันเปรี้ยวปาก
0: เช้าวันรุ่งขึ้นพวกนักเลงเหล้าก็ตระเตรียมยาเบื่อผสมลงในไหเหล้าแล้วตั้งไว้พร้อมกับนั่งล้อมวงทำทีเป็นดื่มเหล้ากันตามปกติเพื่อรอท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเดินผ่านมาเมื่อสบโอกาสก็ทำตามอุบายที่วางไว
3: ้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยลบให้ท่านเศรษฐีหน่อยสิวะอย่ามานั่งเกะกะขวางทางท่านเศรษฐีจะเดินเอ็งนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวซะเลย
4: ไม่เป็นไรหรอกทางออกจะกว้างพวกเจ้าไม่ต้องเกรงใจเราหรอก
3: โอ้ยไม่ได้หรอกจ้าว่าแต่ท่านเศรษฐีกำลังจะไปไหนล่ะจ๊ะถ้าไม่รังเกียจดื่มเหล้ากับเราสักจอกสองจอกถือเป็นการคารวะจากพวกเราก็แล้วกันนะท่านเศรษฐีเหล้ารสดีอย่าบอกใครเชียวนะ
0: เศรษฐีรู้สึกแปลกในท่าทีลุกรี้ลุกรนของนักเลงเราที่ปกติแล้วคนพวกนี้ได้ชื่อว่าเป็นอันธพาลระรานคนอื่นเขาไปทั่วจึงวางอุบายตลบหลังนักเลงเหล้าเหล่านั้นเพื่อเป็นการดัดสันดานคนผ่านพวกนี้ให้หลาบจับจึงตกปากรับคำเชิญของพวกนักเลงเหล้า
4: เอ๊นักเลงเหล้าพวกนี้เหตุไหนถึงทำทีมาตีสนิทผูกมิตรกับเรามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆ
3: ว่าไงล่ะท่านเศรษฐีหรือว่าท่านน่ะรังเกียจนักเลงเหล้าอย่างพวกเราอ่ะ
4: เปล่าหรอกเราก็อยากชิมเหล้าเลือดรสของพวกท่านเหมือนกันพาเราไปสิ
3: เชิญทางนี้จ้ะท่านเศรษฐีสำเร็จตามแผน
0: เมื่อพามายังศาลาวงเหล้านักเลงเหล้าก็จัดแจงเทเหล้าและขยันขยอให้เศรษฐีให้ดื่มเหล้าผสมยาพิษนั้นทันทีโดยที่หารู้ไม่ว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วย่อมมีศีล5มั่นคงไม่ดื่มสุราทุกประเภทแม้จะใช้ผสมยาก็ตามยิ่งไปกว่านั้นท่านยังมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความถือตัวแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดเมื่อยกเหล้าขึ้นมาดมก็พิจารณาดูทั้งไหเหล้าและกับแก้มอย่างละเอียดถี่ถ้วน
3: นี่จะท่านเศรษฐีเหล้าเลิศรสรับรองไม่มีที่ไหนเทียบได้เลยลองดื่มสิจ๊ะ
4: เหล้าของท่านเนี่ยแค่ได้กลิ่นหอมหวนก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นเหล้าชั้นดีเลิศรสแน่ๆเลย
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ดื่มให้หมดเลยสิจ๊ะท่านเศรษฐี
2: ใช่ดื่มให้หมดเลยไม่พอเดี๋ยวข้าไปลินมาให้อีกเอาเลยดื่มเลยท่านเศรษฐี
3: ชักช้าอยู่ยายล่ะท่านเศรษฐีทำไมไม่ดื่มล่ะเดี๋ยวก็เสียรสชาติหมด
4: น่าเสียดายที่เราต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาหากเราดื่มเหล้าเมาไม้เข้าไปพบพระองค์ย่อมเป็นการไม่สมควรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะขากลับเดี๋ยวเราจะแวะมาดื่มกับพวกท่านอย่างแน่นอน
3: ถ้าเป็นเช่นนั้นเชิญท่านเศรษฐีไปทำธุระให้เสร็จก่อนเถอะจ้าพวกเราจะรอท่านก็แล้วกันนะ
4: นี่ลีลามากจริงๆนะ
3: แต่เดี๋ยวเหอะจะไม่รอดแน
0: ่ในเวลาต่อมาเศรษฐีก็กลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับนักเลงเรา
3: ท่านเศรษฐีมาแล้วจะเชิญนั่งตามสบายนะขอรับท่านเศรษฐีพวกเราเตรียมเหล้าและกับแกล้มไว้พร้อมแล้วน่ากินทั้งนั้นเลย
4: เอเราไปตั้งนานแล้วแต่เหล้าในไหของพวกท่านกลับไม่พร่องเลยสักนิดไหนบอกว่าเหล้าของพวกท่านเลิศรสแล้วจะไหนถึงอดใจไม่ดื่มกินกันล่ะหรือว่าท่านจะเก็บเหล้าไหเนี้ยไว้เฉพาะเราคนเดียว
3: เออใช่แล้วท่านเศรษฐีเหล้าเดียต้องคู่ควรกับคนดีๆเช่นท่านพวกเราอะอยากให้ท่านสำราญเหล้าของเราให้เต็มที่เชิญดื่มตามสบายเลยจ้า
4: พวกท่านเนี่ยช่างเป็นคนดีโดยแท้แต่เพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทนะในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าบ้าน

0: เราขอให้ท่านดื่มก่อนก็แล้วกัน
1: เอาไม่ดีมั้งท่านจะเชิญดื่มเถิดจ้า
2: เอาทำไมล่ะรู้ว่าเหล้าในไหนี้มียาพิษเรารู้หมดแล้วว่าพวกเจ้าลอบวางยาพิษในไหเหล้ามีอย่างที่ไหนเหล้ารสดีมาวางอยู่ตรงหน้าแต่พวกพักเลงเหล้าอย่างพวกเจ้าน่ะกลับอดใจไม่แตะต้องเลยสักอึกนอกจากว่ามันจะมียาพิษจะไม่แน่พวกเจ้าน่ะบังอาจล่อลวงเราจะไปกราบทูลพระราชาให้ส่งทหารมาจับพวกเจ้าไปลงโทษ
3: เมื่อได้ยินดังนั้นนักเลงเหล้าก็ตกใจเพราะรักตัวกลัวตายจึงอ้อนวอนขอชีวิตกับเศรษฐีว่า
1: ได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราเถิดท่านเศรษฐีพวกข้ามันโง่เง่าเบาปัญญาคิดแต่จะหาเงินดื่มเหล้าพวกเรากลัวแล้วยกโทษให้พวกเราด้วยเถิด
4: โอ้ยอย่าทำอะไรข้าเลยนะข้ากลัวแล้วต่อไปข้าจะไม่ทำอีกแล้วข้าตั้งใจทำงานหาเงินมาซื้อเหล้าเฮ้ยจะไม่ดื่มเหล้าอีกแล้วไว้ชีวิตข้าเถอะนะท่านเศรษฐีผู้ใจบุญ
2: ได้เราจะไม่นำความไปกราบทูลก็ได้แต่พวกเจ้าต้องให้สัญญากับเราก่อนว่าจะไม่ทำตัวเป็นคนพาลตกเป็นทาสสุรายาเมาวันใดที่เราเห็นเจ้าในสภาพเช่นนี้อีกอย่าหาว่าเราใจร้ายก็แล้วกัน
1: เอาเฮ้ยยังไม่รีบขอบคุณท่านเศรษฐีอีก
5: ขอบคุณขอรับท่านเศรษฐี
3: เมื่อพระพุทธองค์ตรัสปุณปาติกะชาดกจบลงจึงได้ประชุมชาดกดังนี้พวกนักเลงสุราทั้งหลายกำเนิดเป็นนักเลงสุราในครั้งนี้ท่านเศรษฐีเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านโอ้วันนี้มาเยอะเนี่ยเยอะเป็นประวัติการเลยมาจากจังเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็มีมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีนะโอ้วันนี้นะเดี๋ยวหลวงพี่จะมาเล่าต่อเรื่องของกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาหรือที่รู้จักกันในชื่อของพระเจ้ามิลินนะซึ่งโอ้วันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าก่อนที่จะถึงตอนนั้นเรามาฟังทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่กันก่อนนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้
1: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กัน

วันนี้นักเรียนอนุบาลเคยนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะใครนั่งสมาธิแล้วนึกถึงดวงได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงองค์พระได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงหลวงปู่ได้บ้างจ๊ะใครนึกถึงดวงได้ก็นึกถึงอะไรได้ก็นึกแต่นึกไม่ได้ก็ช่างมันแล้วใครนึกถึงองค์พระได้บ้างจ๊ะถ้าเรานึกถึงองค์พระแล้วนึกแล้วไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะ

ขึ้นมาเองนะจ๊ะภาพภายในต่างๆที่เราเห็นนั้นต้องสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ามองไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็ตามนะจ๊ะให้ดูไปอย่างนั้นไปก่อนอย่าลืมคันนี้นะจ๊ะว่าดูไปอย่างดูไปเรื่อยๆสบายๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆสบายๆโดยไม่ได้คิดอะไรจะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเรามุ่งไปที่การหยุดของใจไม่ได้มุ่งไปที่ภาพนะจ๊ะพระเดชพระคุณท่านย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะนั้นเราก็ต้องมุ่งไปที่การหยุดเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญนะจ๊ะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกว่าหยุดสำคัญก็ต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหรือหยุดในกลางดวงกลางกายภายในหรือหยุดในกลางองค์ละนะจ๊ะเมื่อเราเห็นแสงสว่างแล้วก็เห็นดวงธรรมและเห็นกายภายในเห็นองค์ละแล้วเพราะความที่เราไม่ได้มุ่งต่อภาพเห็นสักแต่ว่าเห็นแล้วมองไปงั้นงั้นเองนะจ๊ะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปเลยนะจ๊ะจำคำนี้สักแต่ว่าณลูกเอ๋ยจะเปิดเผยสิ่งล้ำค่าให้ลูกเห็นเห็นความมืดติดตาอย่าลำเค็งสักแต่ว่าฉันเห็นก็เป็นพอนึกเบาๆต่อไปใจนิ่งๆเดี๋ยวก็ปิ้งใสแจ๋วจนร้องอ๋อเพิ่งกระจายสักแต่ว่าวันนี้หนอช่วยบอกต่อสักแต่ว่าข้าล้ำจริง

0: จดหมายจากพระลูกชายถึงครูไม่ใหญ่จ้ะตอนต้นกล้าใต้แสงตะวันธรรม
1: จ้า
0: พอได้เพลงเดินตามพ่อจ้า

แล้วพ่อครับต้นกล้าเมื่อมีรากจึงเติบโตอย่างยิ่งรากอย่างลึกเพียงใดก็เติบโตได้อย่างมั่นคงเพียงนั้นและที่สำคัญไม่อาจขาดแสงตะวันได้ครับชีวิตของผมพระกล้ายังเติบโตมาอย่างช้าช้าชัดชัดด้วยแสงตะวันธรรมครับโอ้โห

0: องไปบนศาลา
1: ครับ
0: กลับพบแต่พระแม่ชีและผู้สูงอายุไม่มีคนวัยเดียวกันเลยจนอดถามตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือเราจะแปลกจริงๆไม่จะอัศจรรย์เลยละมันเกินกับคำว่าแปลกการไม่มีต้นแบบแต่ผมเคยคิดว่าสุดท้ายชีวิตคงต้องเดินไปตามทางโลกเหมือนคนอื่นครับโอ้จะพูดไปสรุปอย่างนั้นนะจ๊ะโอ้นี่จ้าภาพไฟแดงผมจากการรักษาศีลห้าสู่การฝึกสมาธิด้วยตนเองชั้นปฐมเริ่มรักษาศีลห้ามัธยมต้นเริ่มนั่งสมาธิเองทุกเจ้ามัธยมปลายนั่งสมาธิหลังเลิกเรียนโอ้ยเนาะทำศีลห้ามัธยมเริ่มนั่งสมาธิมัธยมปลายนั่งสมาธิหลังเลิกเรียนแต่แล้วมาปี2540กระมิดได้ชักชวนให้มาวัดพระธรรมกายหลวงพ่อครับเพียงครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาผมก็ผมตกหลุมรักที่นี่ทันทีครับดังอึกเลยโอ้โหหลุมรักนี่แรงคือผู้คนมากมายแต่ไม่มีความวุ่นวายเลยรอยยิ้มมีอยู่ทุกแห่งความเบิกบานมีอยู่ในทุกดวงตาโอ้โหคมคมและท่ามกลางผู้คนเยอะๆที่มานั่งสมาธิรวมกันหัวใจของผมกลับสงบที่สุดที่นี่แหละครับเส้นทางที่ใช่ของชีวิตที่ผมตามหามาตลอดโอ้โหด้วยความประทับใจวัดผมยังอยากมาวัดอีกเรื่อยๆ

0: ตอนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ผมใช้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ของชีวิตอยู่กับชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีครับ
1: สาธ
0: ุเราที่นั่นทำไว้ทุกวันทั้งการไปเรียนหนังสือคล้ายกับได้ไปวัดพวกเราสวดมนต์นั่งสมาธิสนทนาธรรมและทำกิจการบุญอีกนับไม่ถ้วนเช่นตักบาตรในมหาวิทยาลัยที่ลานปรีดีทุกสัปดาห
1: ์สาธุ
0: จัดค่ายคุณธรรมงานไหว้ครูจนถึงบริจาคโลหิตครับ
1: สาธุ
0: นี่จ้า
1: สา
0: ธุสาธุห้องเล็กๆของชมนุมพุทธคือสถานที่ที่ผมฝึกหยุดใจทุกวันกระทั่งการนั่งสมาธิก็ค่อยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับนี
1: ่
0: และที่ชมนุมพุทธนั่นเองที่วิสุทธิ์ให้ผมรู้ว่าสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าความแปลกนั้นแท้จริงแล้วคือความกล้ากล้าที่จะไม่เดินตามใครกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองและมีพี่ๆน้องๆที่เดินไปในทิศทางเดียวกันคือทิศเข้าวัดทิศเข้าวัดครับหลวงพ่ออ๋อทิศเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋
0: อทิศเข้าวัดแต่นั้นจึงเป็นนักศึกษานิติศาสตร์คนหนึ่งจึงไม่ได้มีเพียงตำราเรียนปิดเทอมใหญ่เพื่อนๆกลับบ้านแต่ผมกลับมาวัดรับบุญจัดงานบวชทุกสัปดาห์

0: จากคณะนิติศาสตร์ผมก็ไม่รีรอไม่ลังเลมาบวชในโครงการอบสมบทหมู่รุ่นกรรมศาปีพ.ศ.2544ทันที
1: สาธุ
0: และเป็นการบวชอุทิศชีวิตเพื่อเดินบนเส้นทางการสร้างบารมีตลอดไปครับ
1: สาธุ
0: อ๋อบวชกันสองพี่น้องเลยเหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้สองพี่น้องผู้มีบุญได้มาบวชเป็นพระลูกชายหลวงพ่อพระน้องชายชื่อพระมหานักรบขันติมโน
1: โ
0: อไหนจ๊ะ
1: สาธุ
0: นี
1: ่
0: สาธุโอ้นี่บวชทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนาะตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาผมเป็นแฟนคลับขั้นเทพของใครนะเออฮะ
1: กลัวมั้ยอ่
0: ะรู้ได้ไงอ่ะเอ๊ะถูกป่ะจ๊ะ
2: ถูกครับ
0: โอ้ที่เฝ้ารอฟังทุกคำ

0: ักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับ
1: สา
0: ธุทวยเจ้าต่อมาปี2557ผมได้รับภารกิจบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีบนเนื้อที่49ไร
1: ่สาธุ
0: ที่ได้รับบริจาคจากเจ้าภาพใจบุญและใจใหญ่คือคุณอธิราชคุณพรพัทราพันธเสนพอไปถึงวันที่ผมก็ยืนงงคือนึกถึงเรื่องงานอยู่กลางทุ่งนาโล่งกว้างที่เงียบงันที่ยืนงงคือเงียบงันไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอาคารมีแค่ดินแดดแล้วหัวใจที่เต้นระรัวแล้วความคิดก็ผุดขึ้นมาทันทีว่านี่มันก็เหมือนจุดเริ่มต้นของวัดพระธรรมกายเลยจ้าอย่างนั้นล่ะจ้าผมเคยฟังตำนานการบุกเบิกสร้างวัดแล้วนึกเสียดายที่มาช้าไปแต่วันนี้บุญจัดสรรให้แล้วอีกแต่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองนี่โอ้โหมีที่ดินก่อนบุกเบิกปรับหน้าดิน

0: แม้พายุพัดทำให้สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเสียหายแต่ใจนักสร้างบารมีไม่เคยย่อท้อฟื้นฟูทุกอย่างแล้วก็เดินหน้าสร้างศูนย์ต่อไปครับเปิดอบรมธรรมทายาทปีแรกผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่า30คนโอ้มากกว่าวัดพระธรรมกายอีกนี่ปีแรกแต่เนี่ยแต่พอเห็นสถานที่จริงก็เริ่มทยอยหายไปทีละคน
1: ก่อนย่อก่อนย่อ
0: จนเหลือ10คนก็ยังดียังเหลือเนี่ยแต่เศษคนที่เหลือล้วนเป็นเพชรแท้ครับมีคนหนึ่งมาบอกผมว่าจากเดิมไม่เคยยอมใครในชีวิตพอมานี่ต้องยอมหมดทุกอย่างโอ้โหและพูดต่อว่าที่นี่ท้ายผมจากเสือกลายเป็นแมวไอ้คนหนึ่งเป็นหัวหน้าวิศวกรคอยคุมคนงานมาทั้งชีวิตเพราะว่าเคยฝึกสมาธิมาก่อนแต่นั่งไม่ได้เลยแล้วไม่ฝึกไงวะนั่งไม่ได้ก็ต้องเดินฝึกเนาะพอผ่านการอบรม1เดือนจากคนที่คอยคุยเสียงดังเสนอไอเดียตลอดเวลากลายเป็นคนนิ่งสงบแล้วบอกว่าที่ที่ถ้าผมนั่งสมาธิเป็นครับนอกจากสร้างคนภายในศูนย์แล้วงานชุมชน

0: วัดอยู่ข้างบ้านแล้วพระออกบิณฑบาตทุกเช้าชาวบ้านออกมาใส่บาตรเพิ่มขึ้นทุกปีจากทุกนาที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นศูนย์รองรับการสร้างบุญบารมีของชาวจังหวัดนนทบุรีโอ้สุดยอดนี่จ้ะท่านไปเป็นผู้ให้แสงสว่างนี่เนาะโอ้บรรยากาศดีนี่จากหมู่บ้านที่ไม่เคยมีวัดไม่มีพระเดินบิณฑบาตวันนี้ชาวบ้านได้ใส่บาตรทุกเช้าและได้มีโอกาสแสงสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องครับสาธุจ้าศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีสู่ศูนย์รวมใจของชุมชนครับจ้าโอ้สุดยอดเนาะน่าปลื้มอย่างเห็นอย่างนี้และยังมีเรื่องเหนือธรรมชาติที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาคุณแม่ของผู้ใหญ่บ้านตื่นขึ้นกลางดึกเห็นดวงสว่างลอยอยู่กลางสระน้ำภายในศูนย์ดวงสว่างลอยอยู่กลางสระน้ำเนาะไม่รู้มันเป็นอะไรแต่รู้ว่าไม่ธรรมดาโอ้เดี๋ยวนี้ยังรออยู่ไหมจ๊ะ
1: ไม่เห็นแล้วครับ
0: ไม่เห็นแล้วเนาะนี่สระน้ำภายในศูนย์สระนี้โอ้นี่สระนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยดวงสว่างลอยมาเนาะเคยหนึ่งระหว่างบวชสามเณรมีดวงไฟลอยบนท้องฟ้าเหนือหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมพระสามเณรหลายรูปเห็นพร้อมกันปิ้งตามดวงจะดูนั้นลอยหายไปเลยมันไม่วัดศูนย์กลางกายนะนี่เนาะทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีบุญบาปก็เช่นกันแม้ว่าไม่เคยเห็นแต่ก็มีอยู่เหตุการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดียิ่งขึ้นไป

0: เอ๊ะมีกี่ไร่นะจ๊ะ
1: 49ครับ
2: 49ไร
0: ่ครับโอ้ก็ไม่เล็กเนาะหลวงพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเหล่าเลี้ยงหัวใจของลูกมาตั้งแต่วันที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาจนเติบโตเป็นพระลูกชายของหลวงพ่อในวันนี
2: ้สาธ
0: ุหลวงพ่อกระดวงตะวันธรรมที่ส่องแสงสว่างทำให้ต้นกล้าต้นนี้เติบโตได้อย่างมั่นคงครับ
2: สาธ
0: ุ thank you จ้าด้วยความรักและความกตัญญูที่ลูกมีต่อหลวงพ่อลูกขอสนองงานหลวงพ่อในทุกโครงการ
2: สา
0: แล้วขอติดตามตามติดหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
2: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับลูกเราหลวงพ่อล้นใจ
2: สาธุ

เป็นไงปลื้มไหมโอ้หลวงพี่รู้จักท่านแล้วนะทั้งสองพี่น้องหลวงพี่กล้ากับหลวงพี่นักรบมีบุญมากเลยงามทั้งคู่เลยทั้งพี่ทั้งน้องเรียบร้อยโอ้โหคนละม้วนกับหลวงพี่เลยบุญเยอะท่านเรียนจบปุ๊บบวชเลยเนี่ยหลวงพี่อายุทั้งโลกมากกว่าท่านเยอะแต่ว่ามาบวชเป็นอาวุโสครับอาวุโสในทางพระก็คือมาบวชทีหลังเนี่ย

ปัญญาล่ะลักษณะของปัญญาเป็นอย่างไรพระนาคเกษตอบว่าเคยตอบไปแล้วทีนึงนะตอนที่หนึ่งไปฟังดูว่าปัญญาตอนนั้นมีลักษณะการตัดเป็นลักษณะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัญญามีความส่องสว่างเป็นลักษณะตัดจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกว่ามันมีโยนิโสมนสิการกับปัญญาในโยนิโสมนสิการก็เปรียบเหมือนกับการกำเอาไว้นะเหมือนกับชาวนาเนี่ยนะเขาจะเกี่ยวข้าวนะเขาก็เอามือซ้ายกำนะกอข้าวแล้วก็มือขวาถือเขียวตัดตึ้งมือซ้ายที่กำไว้กำไว้นั่นคือโยนิโสมนสิการการทำใจไว้ในใจไว้อย่างแยบคายส่วนมือขวาที่ถือเขียวนี่คือปัญญาตัดจุ๊บตัดอะไรตัดกิเลสปัญญาตอนนั้นบอกว่ามีลักษณะเป็นลักษณะแต่ญาณนั่นก็คือมีความส่องสว่างเป็นลักษณะนะก็ถามว่าอ้าวแล้วปัญญาชื่อว่ามีความส่องสว่างเป็นลักษณะอย่างไรหรือนะก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดคืออวิชชาย่อมทำความสว่างคือวิชชาให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างคือญาณนะย่อมกระทำอริยสัจทั้งหลายให้ปรากฏเพราะลักษณะที่ส่องสว่างนั้นนะพระผู้ทำสมาธิจึงเห็นได้ด้วยปัญญาชอบว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนนะนั่งสมาธิไปแล้วปัญญามันจะเกิดนะคือถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นตัวเด่นแห่งความทุกข์แต่พอนั่งสมาธิไปใจมันคลายมันปล่อยวางได้แสงสว่างเกิดขึ้นในใจจนทั้งเห็นเลยเนี่ยจะไปยึดมั่นกับมันมากนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะนี่คือลักษณะของปัญญาเนี่ยที่หลวงพี่ไปคัดลอกมาจากบททั้งภาษาบาลีบ้างภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างมาเนี่ยนำมาแปลให้ฟังเปรียบเสมือนว่าบุคคลพึงนำประทีปเข้าไปในเรือนที่มีแต่ความมืดประทีปที่นำเข้าไปนั้นย่อมกำจัดความมืดย่อมทำความสว่างให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างให้ปรากฏเนี่ยคือถ้าบ้านไหนไฟดับไฟดับสนิทเลยเราก็ไม่รู้มันอะไรมีตรงไหนมันมีตู้เย็นมีทีวีมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรอยู่เราก็ไม่รู้แต่ทันทีที่เราถือไฟเข้าไปสว่างคราวนี้มันก็ไม่ต้องเดาเลยว่ามีอะไรอยู่ชัดเหมือนกับมืดในใจของเรามันมืดบอดบางคนเนี่ยคือไม่มีปัญญาเลยนะแล้วก็ไม่เคยฟังธรรมเนี่ยนะมันเหมือนกับถ้ำโบราณอยู่อย่างนั้นมาแสนปีล้านปีแต่ทันทีที่มีใครสักคนมีไฟแล้วก็เอาไฟสว่างส่องเข้าไปในถ้ำนะไอ้ความมืดที่มีอยู่ในนั้นนับหมื่นนับแสนนับล้านปีมันก็ถูกทำลายไปเราก็เห็นชัดเลยไม่ต้องเดาว่าในถ้ำมีอะไรไหมพอเอาไฟส่องปุ๊บเห็นชัดเจนเหมือนกันพอเรานั่งสมาธิ

องทัพทั้งหลายอันมีอย่างต่างๆกันคือกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าย่อมให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือชนะกองทัพฝ่ายอื่นในการทำสงครามได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นชอบอันไหนทำอย่างนั้นฝึกให้จริงก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวในที่สุดชนะได้คือชนะกิเลสได้ถัดมานะโอ้อันนี้ลึกซึ้ง ลึกซึ้งทีเดียวปัญหาด้วยความสืบต่อแห่งธรรมธรรมสันตติโอ้โหเรื่องนี้นะดูนะคำถามก่อนนะเดี๋ยวต้องแปลไทยเป็นไทยพระคุณเจ้านาคเสนผู้ใดจะเกิดเขาผู้นั้นนั่นแหละเกิดหรือว่าผู้อื่นเกิดเล่าคือหมายความว่าถึงว่าเราตายไปแล้วเราเกิดใหม่เนี่ยสมมติว่าชาติเนี้ยเราชื่อนายกอไก่นายพอตายไปแล้วเกิดใหม่ถามว่ากอไก่เป็นคนเกิดหรือคนอื่นเกิดเออ ฟังแล้วงงๆนะอันนี้จริงๆนะหลวงพี่อ่านภาษาไทยแล้วก็เอ๊ยยังไงกันแน่ก็เลยไปค้นภาษาบาลีผสมปนภาษาบาลีแล้วก็ให้ AI มันแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนะก็ภาษาอังกฤษมันบอกว่า the one who arises or is reborn is he exactly the same person or is he someone else เนี่ยคนที่กำลังจะเกิดใหม่เนี่ยเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่เออนะสมมติชาติเนี้ยเกิดเราเกิดเราเป็นคนเนี้ยแล้วชาติเราไปเกิดใหม่ตัวเราเองใช่ไหมที่ไปเกิดใหม่หรือคนอื่นคืออย่างนี้มันมีลัทธิที่เชื่อกันสมัยอินเดียโบราณสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าอัตตาตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะต้องเที่ยวไปในวัฏสงสารก็คือเนี้ย 100% นะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่มีใครทั้งสิ้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอัตตาเลยคือเกิดขึ้นมาลอยๆแล้วก็ไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยมันสุดตรง2 อย่างคำตอบของพระนาคเสนก็คือผู้นั้นเกิดก็ไม่ใช่จะเป็นคนอื่นก็ไม่เชิงตอบกักกักกักเงี้ยคือขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์จะทำความสำคัญข้อนั้นเป็นชะไหนพระองค์ทรงเคยเกิดเป็นเด็กแบเบาะมาก่อนแล้วตอนนี้ก็เติบโตมาถามว่าเด็กคนนั้นอะตอนที่พระองค์เป็นเด็กกับตอนนี้พระองค์เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นกษัตริย์เนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเออคนเดียวกันหรือเปล่านะก็พระเจ้ามิลินบอกว่าคนละคนไอเด็กคนนั้นก็เด็กคนนั้นมันหลายสิบปีมันแล้วคนนี้กับคนนี้เอ้าพระนาคเสียว่าเอ้าถ้าคนละคนกันอย่างนั้นเอ้าอย่างนี้ตอนที่เราเป็นเด็กแม่ของเราก็เป็นแม่ของเด็กคนนั้นพอมาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าเราเป็นคนอื่นก็แสดงว่าแม่ก็ไม่ใช่แม่ของเราถ้าอย่างนี้ครูที่สอนเราตอนเด็กพอผ่านมา10ปีเราเป็นคนละคนกันแสดงว่าครูคนนั้นก็ไม่ใช่ครูของเราเพราะเป็นครูของเด็กคนนั้นมันไม่ยุ่งกันใหญ่หรอมหาบพิตรเออนะน่าคิดไหมพระเจ้าไม่เรียนก็บอกใช่แล้วพระคุณเจ้าว่ายังไงล่ะเอาถามใหม่พระนาคเสนบอกว่าถ้าเราจุดเทียนเอาไว้เนี่ยสมมติเทียนเล่มใหญ่ๆด้วยนะซึ่งมันเราจุดไว้ตอนหัวค่ำแล้วผ่านมาตอน4 ทุ่มมันก็ยังติดอยู่ตอนเที่ยงคืนยังติดอยู่ถามว่าไอ้เปลวเทียนที่เราจุดตอนหัวค่ำกับเทียนที่มันยังสว่างอยู่ตอน4 ทุ่มกับไอ้เทียนที่มันสว่างอยู่ตอนเที่ยงคืนอะถ้าตอบแบบที่มหาบพิตรตอบตะกี้นี่ก็แสดงว่าเป็นเทียนคนละดวงกันอย่างนั้นเหรอมหาบพิตรก็บอกมันก็ไม่ใช่นะมันก็น่าจะแต่จะบอกว่าเป็นดวงเดียวกันมันก็ไม่ใช่นี่เรื่องมันลึกซึ้งตรงนี้ศาสนาพูดลึกซึ้งตรงนี้บอกว่าจริงๆมันเป็นเหตุที่ต่อเนื่องกันไอ้เปลวเทียนที่เราจุดเอาไว้ตอนหัวค่ำอ่ะมันก็เป็นเหตุให้เกิดเปลวเทียนที่เกิดขึ้นมาในวินาทีตัดมาแล้วก็ทำให้เกิดเปลวเทียนในวิธีถัดมามันสืบต่อเนื่องกันไปมันไม่ใช่เปลวเทียนดวงเดิมแต่มันเป็นเหตุให้เกิดเปลวเทียนต่อกัน

นมเนี่ยตอนที่รีดออกมาจากท้องวัวใหม่ๆก็เป็นนมสดพอเราทิ้งเอาไว้สักหน่อยหนึ่งมันกลายเป็นอะไรนมเปรี้ยว ใช่ไหมพอทิ้งไปอีกหน่อยหนึ่งมันกลายเป็นเนยใสแล้วพอปล่อยนานๆเข้าไปมันกลายเป็นเปรียงภาษาพระไตรปิฎกหลวงพี่อาร์ตก็งงต้องไปค้นก็ปรากฏว่าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่ากีนั่นก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าสัปปิภาษาไทยแปลว่าเปรียงนั่นก็คือไอ้เนยนี่แหละมันค่อยๆกลั่นขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นเนยใสเป็นหัวของเนยใสอีกทีนึงถามว่ามันเป็นอย่างเดียวกันไหมมันเป็นของเดิมไหมบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะเอ๊ะนมมันมากลายเป็นเนยใสได้ไงมันคนละอย่างกันจะบอกว่ามันคนละอย่างกันมันก็ไม่ใช่เพราะมันเริ่มมาจากเป็นนมสดมาก่อนก็เหมือนเราอะเนาะตอนที่เราเกิดมาแล้วก็อูแวน่ารักน่าชังน่าหยิกแก้มใช่ไหมตอนนี้ เป็นยังไงบ้างพวกเรา ใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อรัตตาท่านบอกใช่ไหมโอ้โหเธอเนี่ยนะจำได้เลยสมัยก่อนเนี่ยพูดน้อยยิ้มมากหน้าขาวผมดำสมัยนี้เธอพูดมากยิ้มน้อยหน้าดำผมขาวคนเดียวกันไหมมันไม่ใช่นะสมัยก่อนเธอเนี่ยอย่างที่บอกนะยิ้มมากพูดน้อยหน้าขาวผมดำเดี๋ยวนี้เธอตรงกันข้ามก็คนเดียวกันแต่มันค่อยๆเปลี่ยนมานะทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่ไงศาสนาพุทธลึกซึ้งไหมล่ะวันนี้เอาแค่นี้พอก่อนนะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดละนะขอมาเล่าให้ฟังเรื่องต่อๆไปโอ้สงสัยถ้าอย่างนี้นะสบายเลยคุณครูไม่ใหญ่ทบทวนคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่มาเล่าวันละหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามเนี่ยลากได้5ปีเลย เอ้าเรามาดูกันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทุ่งแสงธรรมก็เอาคนนี้มาให้ดูกันแล้วกัน วันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะเธอชื่ออีเมอร์นะเดี๋ยวต้องออกเสียงดีๆนะเดี๋ยวคนไทยออกเสียงแบบยังไงนะเนอๆนิดๆน่ารักน่ารักบอกอีเมอร์ไม่ใช่เอาอีเมอร์ก็แล้วกันนี่ใช่ไหมเรามีเปรยวนเนี่ยเขาก็มาปฏิบัติธรรมที่ทุ่งแสงธรรมแล้วก็ชอบแล้วก็เขียนโอ้เขียนลงไอ้ Google Maps นะโอ้ที่บอกผมก็ชอบมากเลยเนี่ยบอก What an amazing place we have only been here for a few days but it has already made such a big impact on me เนี่ยมาอยู่ที่ทุ่งแสงธรรมได้แค่ 2-3 วันเองเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตของฉันอย่างมากมายเลยเนี่ยเอาเฉพาะตัวสีน้ำตาลนะเขาบอกว่าที่พักเกิดสะอาดมากนะแล้วก็อยู่สบายมากเลยแล้วก็อะไรแล้วก็ไอสิ่งที่ Amazing มากๆเลยก็คือหลวงพิสดาเอ๊ะใครวะ ท่านเชื่อในทุกๆคนมีความเชื่อมั่นในทุกๆคนท่านมองเห็นคุณสมบัติท่านมองเห็นศักยภาพของทุกคนและท่านก็มีความจริงใจในการที่จะให้กำลังใจที่จะสอนธรรมะให้นะบอกว่ามันนะมีต้นมะพร้าวสวยงามมากอาหารก็ดีนะมีแม้กระทั่งกาแฟ นะแล้วท่านก็บอกว่าคุณอีเมอร์ก็บอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ money cannot buy เป็นประสบการณ์ที่เป็นไงเงินซื้อไม่ได้โอ้โห so grateful ขอบคุณมากนี่อีเมอร์นะนี่ให้ดูรูปนี่เข้ามากันเพื่อนจากเนเธอร์แลนด์มากัน2คนอีก2คนนี้เป็นแฟนกันมาจากเยอรมนีรุ่นนั้นมากัน4คนเนาะก็มีเนี่ยคือหลวงพี่ให้เขากรอกไงให้เขากรอกผลการมาอยู่กับเราเขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาบอก the accommodation is perfect ที่พักอาศัยมันสมบูรณ์แบบ super clean โหสะอาดขนาดนั้นเลยสะอาดแบบ super clean clean มากไงand it's a private room นะเป็นห้องส่วนตัวมีกุญแจล็อกรู้สึกปลอดภัยมั่นคงถ้าเห็นลายมือยุ่งๆอย่างนี้นะให้เดาไว้มี2อาชีพไม่หมอก็วิศวกร นะโอเคเวลาก็กระชั้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงคุณคนนี้

นี่ก็ฝรั่งเศสเหมือนกันเนี่ยคนนี้ชื่อโซฟีอันโซฟีอันวันที่มาถึงเป็นแบบนี้นะหลวงพี่ก็จับแปลงร่างเลยพอวันรุ่งขึ้นก็กลายเป็นแบบนี้พาไปบิณฑบาตก็เลยเอาไป2ปิ่นโตอาย่ามไป2ใบหลวงพี่เลยสบายเลยว่าปกติหลวงพี่เดินคนเดียวก็มีย่าม1ใบปิ่นโต2ใบแล้วก็สะพายย่ามด้วยพอมีลูกศิษย์ฝรั่งหลงมาแล้วเอามาทำหน้าที่ลูกศิษย์ซะดีๆนะแล้วคุณโซฟีอันก็เขียนอะไรไว้เยอะแยะเลยเนี่ยโอ้ไม่มีเวลาอ่านให้แปลแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าใช่ไหมดีดีเขียนดีดีเนี่ยแล้วก็ในที่สุดก็สรุปว่าถามว่าจะไปเชียร์คนอื่นไหมให้มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเขาบอกว่า yes absolutely I would definitely recommend this retreat to others แน่นอนนะขอแนะนำแน่นอนแล้วให้คะแนน5เต็มคือหลวงพี่ให้กรอกกี่คนกี่คนส่วนใหญ่ก็จะ5เต็ม5เต็ม5เต็มลองไปเข้าที่ Google Maps ของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมมีคนรีวิวไว้71ท่าน71คนคะแนนเฉลี่ย 5.0 เพราะว่าใน71ท่านนี้70คนให้5มีท่านเดียวให้4นะหลวงพี่ต้องไปตามตัวนะว่าใครใจร้ายจังคนอื่นให้5หมดมีคนหนึ่งให้4นะแล้วก็นี่อีกคณะหนึ่งเนี่ยเป็นต้นนะไปเร็วๆเลยนะนี่คณะนี้มีทั้งกัวเตมาลานะมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งบราซิลเหมือนเดิมใครมาถึงจับไปลูกศิษย์ไปเดินตามบิณฑบาตหมด นะมานี่เลยตัดตอนวันนี้หลวงพี่ไปทำหน้าที่ศิษย์เก่าที่ดีนี่เดี๋ยวจะให้ดูสถาบันของหลวงพี่นะที่ทำให้หลวงพี่มีพื้นฐานทางด้านช่างนะจนกระทั่งมาสามารถสร้างวัดสร้างวาได้เพราะที่นี่เลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าพวกเรารู้จักกันไหมนี่ใครรู้จักมั่งช่างกลปทุมวันโยมพ่อของหลวงพี่จบช่างกลปทุมวันตอนที่หลวงพี่ยังเป็นเด็กชายทาดาอยู่อายุ14ปีเศษมาเงินไปสอบเทียบได้ม.ศ.3คุณพ่อจูงมือเลยมานี่มานี่พาไปไหนพาไปช่างกลปทุมวันไปหาเพื่อนของท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นบอกฝากลูกชายหน่อยให้เรียนช่างไฟฟ้านะหลวงพี่ก็เลยกลายเป็นเด็กนักเรียนช่างกลปทุมวันตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายอยู่ไปเรียนได้3เดือนจึงได้เป็นนายไปอายุครบ15ปีตอนที่เรียนไปได้ 2-3 เดือนเพราะหลวงพี่เกิดเนี่ยเดือนกรกฎาคมเดือนเนี้ยได้เดือนที่แล้วที่เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเกิดของหลวงพี่มันดูเป็นพระศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันโอ้โหเราไปเยี่ยมนี่โอ้โหนี่อึ๊บเดียวกันเดียวกันนี่เลยเนี่ย พระอาจารย์ดนธนาพระอาจารย์สมชายพระอาจารย์ทรงตะกลหลวงพี่เองแล้วก็พระอาจารย์มนวีโรพระอาจารย์สุพศเนี่ยใครจะเชื่อนะเนี่ยเด็กช่างกลทั้งนั้นเนี่ยเราไปเยี่ยมสถาบันกันก็ทะเลาะกันมาใครก็รู้ช่างกลปทุมวันกับอุเทนถวายแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมาดูภาพต่อไปนี้หลวงพี่นี่บุคคลที่ใส่แว่นดำคนนี้คือใครจบอุเทนถวายแทนที่เราจะทะเลาะกันไม่ใช่เลยนี่เขาพาครอบครัวมาถวายเทียนพรรษาแล้วก็มานั่งสมาธิกับหลวงพี่ด้วยนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้อุเทนถวายมานั่งสมาธิกับพระที่จบช่างกลปทุมวันปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงนี่โหนี่ทางอธิการบดีเนาะอธิการบดีรองอธิการบดีแล้วก็ผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยปทุมวันพอรู้ว่าพระศิษย์เก่ามาโหนี่เลยเรียกเข้าไปห้องประชุมเลยบอกพระคุณเจ้ามาเป็นเนื้อนาบุญก็เลยคุยกันแลกเปลี่ยนโนฮาวนะหลวงพี่ก็บอกว่าเนี่ยนะได้วิชาความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยก็ได้มาจากช่างกลปทุมวันนี่แหละรักสถาบันแห่งนี้มากเลยนะได้ข่าวว่ารุ่นน้องผ่านไป50ปีแล้วมันยังตีกันอยู่อีก พระศิษย์เก่าเป็นห่วงน้องๆก็เลยดูอยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่ทางสถาบันจะเชิญหรือนิมนต์มาจะได้เอาความรู้มาแบ่งปันกันเพราะว่าสมัยที่หลวงพี่เรียนช่างกลนี่ก็พอตัวนะไปสูบบุหรี่เป็นกะทินันไปกินเหล้าเป็นกะทินันไปเล่นการพนันเป็นกะทินันแหละ
นะแต่มันเคยมาได้วัดพระธรรมกายพลิกชีวิตนะมาถึงวัดพระธรรมกายครั้งแรกวันอาทิตย์วันจันทร์ปุ๊บเลิกเล่าได้เลยโหอาจารย์ท่านฟังท่านหูฟึงเลยขนาดนั้นเลยหลวงพี่เออใช่เลยเนี่ยได้พลิกชีวิตมาจากวัดพระธรรมกายนี่แหละก็เลยอยากจะเอาโนฮาพวกนี้มาแบ่งปันกับน้องๆรุ่นจริงๆรุ่นหลานถามแล้วตกใจเลยถามมันน้องพาไปเข้าห้องน้ำถามรุ่นเท่าไหร่เนี่ยท่านบอกว่ารุ่น93เฮ้ยพูดเป็นเล่นหลวงพี่รุ่น48นี่มันห่างกันเท่าไหร่นั่น47รุ่นเลยเหรอห่างกัน40กว่ารุ่นนี่มันรุ่นหลานแล้วนั่นก็เลยบอกกับคณะท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยบอกว่ายินดีมาช่วยเนี่ยเนี่ยพระศิษย์เก่าทั้งหมดเลยเนี่ยพระอาจารย์มนวีโรพระอาจารย์สุพจน์เนี่ยนี่มานั่งเทศอยู่ในช่องของท่านเนี่ยพระอาจารย์มนวีโรหลวงพี่สุพจน์เนี่ยพระอาจารย์ดนทนาพระอาจารย์สมชายเนี่ยบอกยินดีมาช่วยหมดเลยนะผลปรากฏว่าเป็นยังไงตกลงนะเดี๋ยววันที่1ถึง5กุมภาพันธ์นี้ท่านจองเอาไว้แล้วจะพานักศึกษาช่างกรมปทุมวันไปทุ่งแสงธรรมนะเราปลื้มเลยหลวงพี่เราปลื้มเลยนะก็จะได้ตอบแทนสถาบันที่ท่านทำให้เรามีวิชาชีพติดตัวมาได้ประกอบสัมมาชีพทำมาหากินแล้วก็เนี่ยจะชวนนี่เลยเนี่ยชวนเสียที่เป็นอดีตอุเทนถวายเนี่ยมาไปพานักเรียนอุเทนมาด้วยไปเอาช่างกลปทุมวันมาด้วยเนี่ยพระวัดเราวัดพระธรรมกายนี่ก็จบอุเทนถวายหลายท่านเดี๋ยวนิมนต์ไปด้วยกันแล้วก็ไปแสดงความสามัคคีไปแสดงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้น้องๆฟังน้องเอ้ยนะไอ้ความเชื่อผิดๆว่ากูแน่ข้าแน่สถาบันข้าแน่ข้าเป็นพ่อเอง ไอ้นั่นมันเรื่องล้าสมัยแล้วนะสมัยนี้มันต้องเข้าใจโลกและชีวิตตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเราจะมีความสุขความสุขนะยิ่งขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นนะก็เดี๋ยวให้ดูแวบๆไม่ให้ดูนานนี่วิหารหลวงปู่ปุ๊บให้ดูแค่นั้นพอปีนี้หลวงพี่จะสร้างวิหารหลวงปู่ตรงนี้เลยนี่นะตรงนี้เป็นถนนเพชรเกษมเนาะเนี่ยพอลงจากถนนเพชรเกษมมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีนี่มีวงเวียนตรงนี้แล้วก็สร้างวิหารหลวงปู่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่วงอยู่เนี่ยมาเล็กหนึ่งเนี่ยนะให้ดูอีกแวบนึงปุ๊บปั๊บแล้วก็ไม่ให้ดูละเพราะอะไรเพราะแบบยังไม่ได้ไฟแนลเดี๋ยวก็จะไปคุยกับพระสถาปนิกที่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวให้แบบไฟแนลแล้วถึงจะมาบอกแต่เอาเป็นว่านะจะสร้างวิหารหลวงปู่แล้วก็ปีนี้จะทอดกฐินวันที่7เสาร์ที่7พฤศจิกายนนะทำตัวให้ว่างพอทอดกฐินวัดพระธรรมกายวันที่1พฤศจิกายนปุ๊บวันเสาร์ถัดมาเลยเสาร์ที่7ทอดกฐินทุ่งแสงธรรมเพื่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่นั้นสวยนะมีญาติโยมหลายคนเขาเห็นแล้วแบบที่ละเอียดกว่านี้นะบอกโอ้โหสวยสวยมากเลยเนี่ยวันก่อนนั้นทอดพระป่าที่ห้องถัดไปนี้ห้อง SPD 6เนี่ยก็มีญาติโยมมาเห็นบอกโอ้หลวงพี่ก็เอาผ้าไตรมาเนาะเอาผ้าไตรมาให้ญาติโยมได้ดูให้อัญเชิญไปบอกว่า

เอาผ้าไตรไปอธิษฐานจิตได้เลยนะ 1S นะเอาผ้าไตรไปอธิษฐานจิตก็มีโยมก็ปลื้มออกมา3ท่านเลยนะนะวันนั้นแค่ได้เห็นแบบที่ละเอียดกว่าตะกี้เนี่ยนะปุ๊บใจเปิดเลยนะ3กองแล้วก็พอทอดก็ถ้าพระป่าเสร็จวันที่25วันที่26เราก็กลับไปที่ทุ่งแสงธรรมจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชพระอีก3รูปนะหลวงพี่เดิมทีมีอยู่3รูปบวชอยู่3รูปก็เลยพรรษานี้มีพระจำพรรษา6รูปด้วยกันนายโยมก็ไปปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่28วันพระราชสมภพก็อุปสมบทอีก3รูปแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันเนาะมีความสุขมากเลยแล้วก็โยมก็ไปภาวนากันอีกหนึ่งนะหนึ่งผ้าไตรเพราะฉะนั้นนะประกาศข่าวไปเลยว่าใครอยากจะร่วมบุญนะสร้างมหาวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโอ้ทำเลที่ดีนะเนี่ยดูให้ดีขยายให้ดูอีกทีนะเนี่ยถนนเพชรเกษมมาอยู่นี่ไงพอคนเขาเดินทางสัญจรไปมาเขามองเขามันก็ซะเอ๊ะเห็นอะไรสวยงามนะธรรมชาติคลาสสิกโอ้มองเข้าไปข้างในมีอะไรทองๆแล้วก็ดูป้ายอ๋อนี่คือมหาวิหารของนะหลวงปู่สดวัดภาษีเจริญหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยเขาก็จะเข้ามากราบมาสักการะแล้วเขาก็จะถามโน่นนี่นั่นแล้วก็แสดงธรรมนะชักชวนกันมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมหาพระในตัวเนาะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยหลวงพี่ก็เผยแผ่เดี๋ยวไฮซีซั่นก็ชาวต่างชาติมาชาวสแกนดิเนเวียมาเดี๋ยวกุมภาพันธ์ได้รับสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันช่างคนปทุมวันไปเราก็ไปสอนเผลอๆพวกอุเทนถวายก็จะมาด้วยก็คนกันเองกันทั้งนั้นแหละนะโดนมารเขาชักนำให้ตีกันทะเลาะกันนะเดี๋ยวเราก็มารู้จักกันว่าตัวจริงเราคือใครมันต้องรักกันเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะโหจะสนุกกันใหญ่ละโอเคเพราะฉะนั้นอ้าวสแกนเอาไว้นะไม่เคยอัปเดตเลยแต่จะอัปเดตนะเดี๋ยวจะเอารุ่นน้องช่างกลนี่แหละมาช่วยทำนู่นนี่นั่นอาจารย์นั่นสัญญาเราเดี๋ยวจะพาศิษย์ปัจจุบันเนี่ยไปช่วยพระอาจารย์สร้างวัดทำนู่นทำนี่นะแล้วก็พรุ่งนี้หรือทุกอาทิตย์ต้นเดือนพบหลวงพี่ได้ที่เสาโอ11หลังภาคนครหลวง1นะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนะให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: เป็นเด็กเซเพลย์เพราะเหตุใด
2: ลูกจะเป็นลูกคนกลางมีพี่สาวและน้องชายอย่างละ1คนครอบครัวของลูกมีฐานะปานกลางคุณพ่อมีอาชีพรับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมส่วนคุณแม่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างน้องชายลูกดูภายนอกก็เป็นคนดีน่ารักแต่เรียนที่ไหนก็ไม่จบสักที่ทั้งดื่มเหล้าติดพนันบอลเพื่อนและผู้หญิงทางบ้านกลุ้มใจมากจนต้องส่งไปเมืองนอกก็เรียนไม่จบเอาเงินที่คุณแม่ให้ไปเนี่ยไปเข้าคาสิโนจนวีซ่าไม่ผ่านต้องกลับมาเรียนที่เมืองไทยอีกจนกระทั่งน้องชายได้บวชธรรมทายาทรุ่นที่32หลังศึกใหม่ๆน้องของลูกดูเปลี่ยนไปทางที่ดีแต่ตอนนี้เริ่มกลับเข้ารูปเดิมอีกโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มปลงว่าคงทำเวรทำกรรมกันมาทุกวันนี้ตั้งแต่ลูกฟังธรรมะของหลวงพ่อก็หูตาสว่างอยากหลุดพ้นเบื่อหน่ายโลกที่มีแต่ปัญหาถึงแม้จะเป็นไปได้ยากที่เข้าถึงพระธรรมกายและดุสิตบุรีแต่ลูกก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดค่ะคำถามหลังจากลูกสร้างบาปกรรมมากมายในชาตินี้ทั้งต่อตนเองและพ่อแม่เขาจะตกนรกไหมคะทุกวันนี้ทุกคนก็พยายามช่วยเขาอยู่เราจะทำอย่างไรจึงจะสำเร็จคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมา
3: เท้าหนึ่งที
2: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาพื้นฐานน้องชายเป็นเด็กดีแต่ขาดดวงวิญญาณในการคบเพื่อนจึงทำให้เขามีพฤติกรรมเช่นนี้ให้พยายามเป็นกัลยาณมิตรให้เขาต่อไปด้วยใจที่เยือกเย็นอดทนมีเหตุมีผลและหาเพื่อนดีๆให้เขาคบ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่าง

0: มมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละ

0: ทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: Kim.
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิวและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคำพูดนี่สำคัญแม้เป็นคำจริงเกิดประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นที่รักก็ต้องปรับการพูดให้เป็นที่รักนั้นไม่ยากสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้เพราะถ้อยคำในโลกมีเหลือเฟือและเป็นของฟรีด้วยเหมือนกับอากาศที่เราหายใจอย่างนั้นใครมีปัญญาก็เอามาใช้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและนำมาใช้บ่อยๆนะลูกนะมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจัดพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทบวชรุ่นเข้าพรรษาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสมณเณรณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานี

ได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิสามเณรโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุญสำคัญที่หลายท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาทางนี้ท่านเจ้าภาพกิตติมศักดิ์ได้อัญเชิญบาตรและผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เมื่อประกอบพิธีมอบบาตรผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในส่วนของท่านประธานผ้าป่าในวันนี้ได้แก่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะประธานบริษัทเยอรมันโปรแอดดูเคชั่นจำกัดพร้อมครอบครัวได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติสุขโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่นาคธรรมทยาจะได้เดินแปรแถวเพื่อประกอบพิธีมอบบาตรและผ้าไตรโดยมีตัวแทนนาคธรรมทยาสองท่านได้ถวายผ่านธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นนาคธรรมทยาได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองเพื่อขออโหสิกรรมต่อสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากนั้นผู้ปกครองพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้มอบบาตรและผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคจะได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำผ้าไตรจีวรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนของท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าในโอกาสนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าและทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิที่พักสงฆ์ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับนอกจากนี้ภายในงานบุญพิธีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งนี้ท่านเจ้าภาพจำนวน9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นสามเณรนภัสและสามเณรนรภัสแสนพันนาได้กล่าวสุนทรพจน์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้สามเณรรู้สึกดีใจมากที่เห็นญาติโยมได้ร่วมกันสนับสนุนร่วมสร้างหมู่กุฏิสามเณรในวันนี้ที่จริงทุกท่านไม่ได้ร่วมสร้างหมู่กุฏิสามเณรเท่านั้นแต่เป็นการสร้างสามเณรให้เติบโตเป็นศาสนทายาทเพื่อช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปและในวันนี้เป็นวันสำคัญของนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้เข้าพิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณทุกท่านและมอบบาตรผ้าไตรจีวรซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านมีความตั้งใจละทางโลกเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียคถาตอนหนึ่งว่าสามเณรนอกจากจะเป็นเหล่ากอสมณะแล้วจะเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนาในอนาคตสามเณรสำคัญมากในการมาดูแลสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ต้องปลูกฝังอบรมให้ดีและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจะดูแลสามเณรได้อย่างดีและที่นี่ได้ส่งสามเณร300รูปเข้าวัดพระธรรมกายแล้วและการทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสามเณรเราไม่ได้สร้างแค่กุฏิแต่เราได้สร้างขุนพลของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำลงพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านได้เปลี่ยนจากโลกิยทรัพย์มาเป็นอริยทรัพย์ซึ่งจะติด

0: ตัวนับภพนับชาติไม่ถ้วนทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญบรรยากาศแห่งบุญในวันนี้ที่เปี่ยมไปด้วยความปิติและความอบอุ่นค่ะ
1: วันนี้ก็ปลื้มมากนะคะที่ได้มาเป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสัมมาเนนะศูนย์เบญจธรรมบ้านปทุมธานีนะคะป้าน้อยอยู่กับศูนย์เบญจธรรมมาตั้งแต่สมัยที่มีสัมมาเนน4รูปอะค่ะเราก็ได้เห็นความเติบโตของสัมมาเนนและศูนย์เบญจธรรมมาเรื่อยๆนะคะและวันนี้พอดีลูกสาวกลับมาจากเยอรมนีก็ได้มาร่วมกันนะคะทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสัมมาเนนที่ศูนย์เบญจธรรมแห่งนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้รองรับการเติบโตของสัมมาเนนที่จะเป็นขุนพลให้กับพระพุทธศาสนาในโอกาสต่อไปณที่นี่ก็ถือเป็นโรงเรียนที่จะเตรียมนาคหลวงนะคะตอนนี้ก็เป็นปลื้มใจตรงที่ว่าเราได้มีสามเณร4รูปแรกได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะคะก็เป็นความปลื้มใจของพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทางดอนเมืองที่ได้ดูแลกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะวันนี้ได้มาร่วมมอบบาตรผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทที่บวชรุ่นเข้าพรรษาด้วยนะคะก็เป็นปลื้มใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบุญบารมีอย่างใหญ่คือเราเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้แต่เราก็สามารถจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บวชได้นะคะและก็ได้บุญบารมีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราไม่ใช่เป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนก็ได้บุญบารมีถึง16มหากัปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้มาสนับสนุนการบวชบรรพชาสัมมาเนนและบวชธรรมทายาทรุ่นต่อๆไปนะคะค่ะสาธุ
0: ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอิ่มเอมในบุญบรรยากาศแห่งความเริ่มใสศรัทธาของชาวพุทธเกิดขึ้นอย่างงดงามณทุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งวันมีสาธุชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหลังจากที่ทุกท่านได้นั่งสมาธิใจผ่องใสกันดีก็ได้ประกอบพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลอุทิศบุญไปยังหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายโคมธรรมะประทีปนำกล่าวโดยคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยคุณสุธีทิพย์โพธิสถานและคุณอนบแซ่หลี่พิธีถวายมัตตกะพัตตาหารนำโดยคุณณัฐธิวรวินีกัญจนะวสิริคุณธนิสรคุณธีรฤทธิ์คุณวรวิชวลีคุณถิราวิกรเด็กชายจิราวิวัฒน์วณิชยสิทธิ์ส่วนผู้แทนนำกล่าวคือด็อกเตอร์เตือนใจสุขใสพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายดอกไม้และทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมทั้งได้บูชาประทีปเพื่อใช้จุดเป็นธรรมประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

งปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกและขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3ในวันนี้ส่วนภาคเย็นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและบูชาพระประธานด้วยผ่านรัตนบุพผาอันประณีตจากนั้นทุกท่านพร้อมกันที่ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนาได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญของชาวพุทธก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีจุดธรรมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาให้สว่างไสวไปพร้อมๆกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะชมรมพุทธศาสากลจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างแก่นำเยาวชนต้นแบบในการทำความดีค่ะภาพบรรยากาศความสุขและการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังซึ่งจัดขึ้นณโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและวิถีชาวพุทธที่ดีงามให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน 1,300 กว่าคนโดยได้รับเกียรติจากดร.สิริพรสรีวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานส่วนคุณครูปุญชรัตน์ณัฐนานนท์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยภายในค่ายน้องๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมากมายที่สนุกสนานสอดแทรกด้วยสาระธรรมทั้งอย่างได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังโดยพระอาจารย์วีรชาติมเหสโคจากชมรมพุทธศาสน์สากลที่ท่านได้เมตตาเทศนาในเรื่องของศีล5สัมมาทิฏฐิและเรื่องนรกสวรรค์ก่อนที่จะได้ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะพี่ๆทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลได้สอดแทรกความรู้คู่ความสนุกสนานทำให้น้องๆเยาวชนสามารถซึมซับหลักธรรมคำสอนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะแม้สภาพอากาศในนครซิดนีย์จะหนาวเย็นและมีลมหนาวประมาณ10องศาเซลเซียสแต่หัวใจของเหล่ากัลยาณมิตรกลับอบอุ่นด้วยเปลวไฟแห่งศรัทธาโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมจากทางบ้านอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนคร

ฟรานซิสนีย์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนำสั่งสมความสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิโชได้นำอาราธนาศีล5เพื่อบริสุทธิ์กายวาจาใจก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญนั่นคือพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรสาครอินทิศรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรกนกศรเขื่อนเพชรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตโคมประทีปและจุดประทีปส่งต่อพลังบุญให้กับประธานเอกและเหล่าสาธุชนที่ได้ร่วมกันจุดโคมประทีป108ดวงสว่างสวายรอบโบสถ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้ร่วมกันตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ด้วยความเคารพบูชาพร้อมส่งเสียงสวดมนต์บทอิติปิโสร่วมกัน3รอบและปิดท้ายด้วยการอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและถ่ายภาพประวัติศาสตร์แห่งความสุขร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ต่างแดนสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนจะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายเทียนสำหรับหล่อเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรพรเทพกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรลูกบุญเสริมเรืองนภาพรเป็นประธานบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงศ์เกษมสิริเป็นประธานถวายเทียนพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสาธิตกัลยาณมิตรสุนภาและครอบครัวสมทรัพย์เป็นประธานพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติจากนั้นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นเป็นพิธีแห่เทียนพรรษาตามประเพณีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีถวายในลำดับต่อไปในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษานำโดยกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษากัลยาณมิตรไบรอันกัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรแคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันกัลยาณมิตรบันนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเกวนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒน์และกัลยาณมิตรวันแก้ว

าจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทำสมาธิภาวนาตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวท้องถิ่นที่ไม่เพียงแต่ต้องการสื่อสารภาษาไทยได้เท่านั้นแต่ยังต้องการซึมซับและเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยความสว่างสวัยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมใจหยุดนิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนเข้าสู่พิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาอาสาฬหประทีปและรับเทียนชนวนจากท่านประธานสงฆ์เพื่อจุดโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมประทีปจนสว่างสวัยทั่วทั้งห้องปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้แปรแถวเดินเวียนประทักษิณ3รอบถวายเป็นพุทธบูชาทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาพร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและอานิสงส์ของการจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านค่ะส่วนวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันและพิธีจุดประทีปแปลอักษรธรรมจักรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิ

บัติธรรมเพื่อฝึกฝนจิตใจให้สงบพร้อมทั้งอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาอุทิศความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติขอให้ทุกคนมีความสุขความสงบและโลกเต็มไปด้วยสันติภาพนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณและพิธีจุดประทีปแปรอักษรเป็นภาพธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระธรรมครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ส่งผลให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของโลกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้

ร่วมงานโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหนทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมให้แก่สาธารณชนพร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพภายในใจเพื่อขยายสู่สันติสุขของโลกอย่างยั่งยืนผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพ

นทบุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง4อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง7

ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นอนใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้ง

เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณสิบห้าวิชาสามก็คือเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งคือระลึกชาติหนหลังได้อย่างมากมาย ว่าเคยเป็นชื่อโน้น ตระกูลนี้มีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างนี้สวยสุขอย่างนั้นสวยทุกข์อย่างนี้เลวอย่างนี้ประณีตอย่างนี้มากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัส

ปราณีตอย่างนี้มากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งหมดไปเมื่อลูกไก่เจาะฟองกระป๋อไข่ออกมาอย่างนั้นเห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองแรงเห็นการจุติอุบัติของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่า

บายทุกขันติวินิบาตนรกเล็งเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้แจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งคือวิชาหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สามเห็นความจริงอันประเสริฐ

รู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเรื่องจะดำเรืองพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระตินะสุรการเถระครั้งนั้นมีภูเขาชื่อพูดคณะอยู่ในที่ไม่ไกลแห่งภูเขาหิมวันพระชินเจ้าพระองค์หนึ่งสละโลกแล้วมาอยู่ที่ภูเขานั้นเขาได้ถือเอาดอกมะลิซ้อนบูชาแด่พระพุทธเจ้าตลอด 99,999 กับไม่รู้จักคำว่าทุกติเลยไม่รู้จักอบายภูมิทั้ง4เลยในกับที่31กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าธรณีรุหะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์ปิดเรือนดวงบานตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารเรือมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอัจจาและปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติเรือนตโนพระภูนันดรุธัมโมพระอนุชัยอนันตชัยโยพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระกิตวันปัญญาชัยโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระมหาอภิชาติชาณสุโภพระมหาอัฏฐพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรจิตปรียาพรปรุมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกเริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อาสวะโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญยสิริ

ด็อกเตอร์กฤษดาทัศเนนจางใจมนกันพิสองวัชราสิโรสุประสิทธิ์มนุทิพย์นัดเรือพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยาพจน์แม่สายสมรอิทิศักบรรพศครอบครัวเรืองรักลิขิตไกมิสุรีพรชยาสุจริตและครอบครัวโตกาเรนเยเศษไกมิสุริยาสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกันเป็นกิติวัฒน์นาพรกะตาพลปีชะนาพรสุขสว่างกวิทมาลีพนมชัยนิตยามะนีการการจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกันเป็นกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์ยมิสุจัญญาบรุษมริษาพิธาพิรัตกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธุรราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจฉริยะบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศีลขันธ์กมิตรมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนกุลแรงครอบครัวกมิตรเรือนพรันประภาบริปัจจัยยาแม่สาศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยาสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรอภิชาติเทพสันตินณอยุธยากมิตรสุวภีพงสุวรรณกระมิตรศรีวรรณาลาหานเตรนนท์กระมิตรจันดีชัยแก้วคณะกระมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกระมิตรสุภาสิทธิ์อังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้ววันดีตัวเรื่องกิติพงศ์กระมิตรอมพรเนียนนาฏลิมธนันรักแม่ลีเทียมอิมแซ่ลีกระมิตรทองเย็นวิทยาพันธ์กระมิตรสุคนครอบครัวเจริญรัตตะวงศ์กระมิตรอนัญญารัศมีกมิตรดวนโมกขรัตกมิตรทาเคชิสุมิตะกมิตรทาเคชิสุมิดะกมิตรยินดีโรดรุ่งเรือง กมิตรเข็มทิพนินสิริกมิตรแม่ชวีเหลืองอ่อนกมิตรวิสิทธิ์รัตนาสิริวิไลรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงด็อกเตอร์สุพรพุ่งรัตนากมิตรนำชายรุ่งรัตนพัฒนากมิตรมาริสาตาโพพันตำรวจเอกประพัฒน์อรสาประยุนหงกมิตรปัญญาวีคานแอนมิดเดิลเวย์แฟมิลี่กมิตรปราณีกิติเวชกมิตรจงกฎชกรทศโนกาเกแอนแฟมิลี่กมิตรกุลสุนีอนันทนสกุลกมิตรโสพลคงเทศสัตวะสัตวแพทย์หญิงจันทนาขำผัดกมิตรสุธีเอี่ยมศรีพันกมิตรอุศนีเขมะพาตะพันด็อกเตอร์ลลิตาสิริพัชรนันกมิตรธีรุจิระพัชรเวชกมิตรพรเทพจิระกิตัญญากรกมิตรแสงชัยกิติภูมิมีวงกมิตรแสงชัยกิติภูมิวงกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์อีชาดลนิมกฤษทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาเรื่อง

0: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพม
0: ุ
1: นี
0: พระผู้ปรามาสนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และส่วนสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านณมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ
0: ้
1: า
0: เข้าถึงเรื่องธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิปั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: ญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มีญาณท
0: ั
1: ศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสาจักษ
0: ุทิพยานจักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: สมันตจักษุ
1: พุทธจ
0: ัก
1: ษุ
0: ธรรม
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ
0: ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลน
0: ิ
1: พพาน
0: มีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ อ
0: จิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาที
1: สร้างบารม
0: ี
1: ต่อเน
0: ื
1: ่อง
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: ประมาณ
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้
1: บริ สุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: ง
0: ใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึ
1: ง
0: คราวละโล
1: ก
0: ขอให้
1: บังเก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: ังกาย
0: ที่รุ่
1: ง
0: โรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัตถเรืองสี
1: ให้ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตวรุ
1: ม
0: า
1: โพธ
0: ิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี้
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ

0: ลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค
0: ์ทุกทุกพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผู้ปรามา
0: ณของพระผู้ปรามาณ
1: จงทุกประการเทอญนิพพานะปัจจะโยโหตุ
0: นิพพานะปัจจะโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้พันเทินอันทุนตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ก็ให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเออ
1: สาธุพระอาจารย์กับคณะสงฆ์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตตรธรรม9
2: โลกุตตรธรรม9
1: ในทันที
2: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
2: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่อย่างต

0: ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: หากพระพุทธเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้น

0: เป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ

เสียทรัพย์เสียไปศีลอย่าให้เสียต้องรักษาไว้ศีลเป็นสิ่งที่สร้างทรัพย์เจ้าทรัพย์ถ้าว่ามีศีลแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนบริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าทรัพย์ทรัพย์ดึงดูดในโลกให้มาหาไม่ต้องเดือดร้อนอะไรให้บริสุทธิ์จริงๆนะอย่าบริสุทธิ์จอมปลอมไม่ได้นะรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตรสดจันทสโร

วันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: Sim.
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7

0: วันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะในใครสวดธรรมจักรทุกวันบ้างสาธุสวดแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนนะวันนี้เรามาเจอกันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะซึ่งเดือนนี้นี่ก็เป็นเดือนพิเศษนะเป็นเดือนธรรมชัยนะรูปแบบรายการโรงเรียนอนุบาลของเราก็ปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่ปกตินะก็คืออยากจะเห็นหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านได้มาทำหน้าที่ให้ธรรมะพวกเราในทุกค่ำคืนแต่ตอนนี้ก็ทบทวนโอวาทไปก่อนนะสลับกับผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาในแต่ละวันซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็จะพาล่องใต้นะไปพบกับงานบุญนานาชาติซึ่งมี5บิ๊กบุญเป็นงานบุพเพเปตพีนานาชาติจัดตลอดต่อเนื่องกันมา13ปีแล้วก็มีงานตักบาตร 10,000 รูปนะซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แหละอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ก่อนที่จะไปชมแล้วก็รับฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกริ่นมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้พาพวกเราไปฟังทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ซึ่งวันนี้ก็เป็นจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าประเรียนธรรม9ประโยคมาถวายหลวงพ่อชื่อตอนว่าลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใคร

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ

0: ในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่ากถาหรือว่ากถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมี
1: มาอย่าง
0: กำลังรออยู่ครับ
1: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

ในปีที่ผ่านมาครูใหญ่เนี่ยเฉพาะโบมีบุญนั้นจึงจะมีโอกาสศึกษาพระบาลีถ้ามีบุญน้อยแม้แต่คำว่าพระบาลีก็ไม่มีโอกาสได้ยินดังนั้นใครที่ได้ศึกษาพระบาลีซึ่งเก็บรักษาคำสอนพระบรมศาสดาไว้คนผู้นั้นถือว่ามีบุญญาธิการที่สั่งสมมานับภพชาติไปทั่วชาวโลกปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 ล้านคนแต่ผู้ที่จะมาศึกษาพระบาลีนั้นเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นโอลี่เลยมีไม่มากเลยส่วนใหญ่จะไปศึกษาวิชาธรรมมาหากินธรรมมาเลี้ยงชีพวิชาครองเรือนก็จะมีเฉพาะลูกๆที่มีบารมีแก่กล้าสามารถแบกสิ่งเหล่านั้นมาอยู่แนวหน้าของผู้มีบุญทำให้ได้มาเรียนนี่นะจ๊ะเพราะผู้มาเรียนพระบาลีเนี่ยควรจะมีความปลื้มปิติยินดีและมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะจ๊ะที่ได้มาเรียนเนี่ยดังนั้นมาเรียนแล้วก็ต้องสอบให้ได้ใช่เรียนได้แต่ไม่ยอมสอบไม่ได้คือแกล้งสอบไม่ได้งั้นนะการเรียนพระบาลีนี้จะเหมือนกับการที่เราจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าตลอดเวลาเมื่อโลกมีปริยัติธรรมที่สูงขึ้นแล้วคุณธรรมก็ต้องสูงขึ้นตามด้วยโดยยิ่งตั้งมีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเพื่อเป็นพระที่สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะให้ปริยัติธรรมที่ได้มานั้นเป็นประดุจตอของวัฏฏะที่กีดขวางหนทางไปสู่การขจัดกิเลสเรียกว่าตอวัฏฏะเนาะและอย่าได้เกิดวันนั้นที่ติว่าเราได้เป็นปริยัติธรรมสูงๆแล้วเรามีความรู้มากกว่าใครๆทั้งสิ้นถ้าเรายิ่งเรามีปริยัติธรรมสูงขึ้นเรายิ่งต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพิ่มขึ้นอ่อนน้อมป่ะจ๊ะอ่อนน้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีงามกับเพื่อนสาธมิกอื่นๆด้วยคือยิ่งเราศึกษาพระบาลีจะเราก็ยิ่งต้องละเอียดยิ่งบริสุทธิ์เยือกเย็นยิ่งมีปิติสุขเพิ่มขึ้นจากการศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติตามด้วยครูวิญญาณ

ย้ายลูกๆทุกรูปทุกคนทุกชั้นปีสอบยกชั้นให้ได้เลยนะจ๊ะคำว่ายกชั้นเนี่ยเราได้ยินมาหลายสิบปีแล้วเอาให้ได้รออีกไม่นานเท่านั้นแหละรออีกไม่นานจ้ะ

มาฟังจดหมายจากพระลูกชายดีกว่าผู้คว้าบัตรก้ามาถวายพระพ่อตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้

สาโอ้น่าเรียนเนาะคือรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะโอ้ดีจังกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระมหาสิริสิริสาโดสมเด็จเจ้าพระเดชธรรมประโยคเก้าครับไหนจ๊ะองค์ไหนยกมือสิองค์นี้นะสาธุจ้ะรับบุญยกองภาวนาสำนักองค์ทางครับนี่เนาะโอ้เก่งอะไรอายุถึงแล้วเหรอโอ้เหมือนนาง16สาธุจ้ะหลวงพ่อครับผมหลงรักภาษาบาลีแบบหมดหัวใจโอ้เสียงอื้อผมจะสอบผ่านปตศิงแต่ภาษา5แล้วครับสาแต่ตอนนั้นหลวงพ่อมีโครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวคัตหารร้อยผมอยากบวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายเลยวางพระบาลีไว้ก่อนจนหนึ่งหลวงพ่อเมตตาอนุญาตให้พระชุดปฏิบัติธรรมเรียนบาลีได้ผมจึงรีบสมัครสอบทันทีสาธุโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ผมเรียนภาษาบาลีเพราะหลงรักในพระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมอ่านหนังสือด้วยตัวเองจนสามารถสอบผ่านปต.5ถึง8รวดเดียวแบบไม่ล่วงเลยครับโอ้เก่งอ่ะเพราะภารกิจหลักที่ผมรักคือการนั่งสมาธินั่งสมาธิเป็นอันดับหนึ่งส่วนภารกิจรองที่ผมเริ่มคือการนั่งอ่านบาลีโอ้โหนี่ชีวิตจิตวิญญาณเป็นพระเลยเนี่ยเป็นสมณะเลยเนี่ยเคล็ดลับผมมีอยู่สองคำคือนั่งขยันสองต่อเนื่องไม่ใช่ขยันก็ยอกขยักแต่ขยันต่อเนื่องดูสินี่ขณะจะถ่ายภาพยังหลับตาดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลีนี่โหลืมตาเมื่อไหร่ดูพระบาลีนี่นะหลับตาดูพระภายในแต่นั่งอ่านบาลีทีไรก็ตั้งความหมายไว้หลายๆหน้าปักหลักยาวไปไม่ลุกจนกว่าจะจบตอนเพราะเห็นเพื่อนหลายรูปพอลุกไปแล้วก็ไปรับไม่เคยกลับมาอ่านต่อผมจึงตั้งใจทำความเพียรแบบยิ่งยวดไม่ยิ่งหย่อนเอาให้มันยอดเยี่ยมให้ได้นี่นะนี่ยิ่งยวดยิ่งหย่อนและยิ่งเยี่ยมเลยแต่พอขึ้นชั้นเตรียมสอบปต.9ท่านนั่นแหละครับดานหินก็โผล่มาทักทายผมปวดสะบักอะไรดูจนปวดสะบักเลยจนขยับตัวแทบไม่ได้ผมอยู่ในท่านั่งไม่ได้เลยเลยทำให้นั่งอ่านบาลีไปบาลีก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้เพราะปวดสะบักขยับตัวไม่ได้นะขยับนิดเดียวก็ปวดจี๊ดลาวโดนมีดกรีดผมคิดในใจว่านั่งยังไม่ได้จะเรียนจบปต.9จะยังไงเนี่ยตั้งกำลังพึ่งตอนนั้นเนาะเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อดังก้องในใจออกได้สินะไว้สินะผมจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่งอ่านไม่ได้เลยไม่ได้มีปัญหาผมก็นอนอ่านซะเลย

เออเล่นฉลาดเนี่ยปรากฏว่าได้ผลครับเดี๋ยวแอบไปนอนอ่านกันนะไม่ค่อยมีการปวดทรมานผมใช้วิธีนอนอ่านหนังสือแทนในช่วงที่รักษาตัวอยู่5 เดือนอาการถึงทุเลาแต่ก็ยังไม่กล้านั่งอ่านนานๆผมจึงนอนอ่านหนังสือเรียนเรื่อยมาจนถึงวันสอบพอทอ9โอ้นอนดูไปเรื่อยเนาะพอสอบเสร็จปุ๊บยังไม่ประกาศผลด้วยซ้ำผมก็สละหนังสือทั้งหมดถวายรุ่นน้องทันทีเพราะผมชัวร์มั่นใจเต็มร้อยก็ต้องผ่านแน่นอนแน่นอนเพราะผมนอนอ่านมาบานแน่นอนเหมือนที่นอนอ่านมาแน่ๆเลยเนี่ยและผลก็ออกมาตามที่มั่นใจครับหลวงพ่อครับผมสอบผ่านประโยค9ได้แบบนอนมาเต็มๆเลยครับโอ้โหผมกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้กับผมได้ศึกษาพระบาลีจนสำเร็จโอ้ยปากหวานครับบอกก็เลิฟหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับจะนอนหลับไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังเพลงก้าวนอกก่อนหน่อยดีกว่า

0: ชอบอ่านหนังสือแต่พอได้มาบวชเนที่วัดธรรมกายได้รับการฝึกฝนได้เข้มข้นจนทำให้ใจผมเข้มแข็งต้องเข้มข้นเนาะถึงจะเข้มแข็งสมมติการเรียนดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจจนผมได้มาบวชพระในรุ่นบูชาธรรม60ปีหลวงพ่อมาปี2547พอปี2549พระเพื่อนได้ชวนผมนั่งรถกระบะไปเรียนบาลีที่อาคารศรัทธาหลวงพ่อครับพอได้ไปเริ่มเรียนผมคิดว่าภาษาบาลีเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่ที่เหลือยากมากเลยทำไมอ่ะเหมือนกันนะง่ายนิดเดียวที่เหลือมันยากมากมหาปริญญาเรียนยากกว่าที่ผมเรียนในมหาลัยอีกหลายจักรขนาดนั้นแต่แรกผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ผมก็อดทนเรียนไปเรื่อยๆซึ่งเทคนิคของผมคือตั้งใจฟังในห้องออกมานอกห้องก็นอนหรือเปล่าไม่รู้เนอะตั้งใจฟังในห้องกับท่องไวยากรณ์ให้ได้อ๋อโดยที่ผมแทบไม่ได้แตะหนังสือเลยครับเทคนิคนี้ทำให้ผมจบป.โยก3ได้ในปี252และผมก็คิดว่าป.ต.9คงไกลเกินเอื้อมสำหรับคนอย่างเราแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นตอนยังมีการขึ้นรับพระของขวัญจากหลวงพ่อสำหรับผู้สอบผ่านป.ต. 3ที่สภาผมตื่นเต้นมากตอนกำลังยื่นมือรับอยู่ๆหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่าอายุยังน้อยเรียนได้ป.ต. 9นะลูกนะผมตกใจจะตอบไปทันทีว่าครับหลวงพี่ตอนนั้นผมตื่นเต้นมากเลยจะเรียกหลวงพ่อเป็นหลวงพี่แต่มาตอนนี้หลวงพ่อยังหนุ่มหล่อดูเป็นหลวงพี่จริงๆนะครับแต่ตอนนั้นอาก็จริงๆในใจผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แน่ที่จะได้พ.ต. 9จึงปล่อยผ่านไปไม่ได้เรียนบาลีต่ออีกเลยยาวนานถึง11ปีเลยครับแม
1: ่เสียดายเสียดายจัง
0: เนาะผมก็เลยนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่อขึ้นมาอีกครั้งผมยังตัดสินใจกลับมาทุ่มเทเรียนบาลีอย่างจริงจังอีกครั้งโยมอาจารย์ที่สอนบอกให้อ่านวันละห้าหน้าผมก็ต้องสู้กับตัวเองทุกวันเลยบางวันอ่านแค่ได้สองสามประโยคก็รู้สึกเหมือนโดนหนังสือถีบผมมาเลย อะไรจ๊ะมันเป็นอย่างแต่คนอย่างผมไม่ยอมถอยฮึดสู้กับใจตัวเองกลับก็ไปอ่านใหม่แม้จะโดนมาแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเนาะใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงกว่าจะจบ5หน้าอะไร5หน้าใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงอ่านชั่วโมงนอนหลับอีก7ชั่วโมงอ่านถึงเที่ยงคืนแทบทุกวันอ่านอีหยังหว่า5หน้าถึงเที่ยงคืนแล้วแถมมาบอกผมใช้ทั้งความเพียรและความสม่ำเสมออุ๊ยมีความเพียรมากเนาะจึงใช้เวลา 2-3 เดือนถึงจะอ่านจบไป1รอบโอ้ชนะใจตัวเองพร้อมลุยบาลีอีกครั้งครับดังนั้นผ่านไป1ปีผมอ่านจบไปได้ 3-4 รอบเลยครับเก่งเนาะถ้าผมสอบผ่านป.ต. 4-7 4-7 4-5-6-7ได้ต่อเนื่องทุกปีอย่างอัศจรรย์และปีนี้ผมสอบประโยค8ผ่านแล้วอ๋อได้ป.ต. 8แล้วเนาะกำลังมุ่งมั่นเรียนประโยค9อยู่ที่วัด3พญา

0: ยังอ่านหนังสือบาลีทุกคืนเหมือนเดิมหลวงพ่อครับผมจะนำปทก้าวถวายหลวงพ่อให้ได้ครับได้ยินเหมือนกันไหม
1: ได้ยิน
0: ไหนได้ยินว่าไง
1: ผมก็ให้หลวงพ่อให้ได้ครับ
0: ได้ยินพร้อมกันนะได้ยินไหมได้ยินเหมือนกันแล้วเนาะโอ้โหจะปทก้าวถวายท่านมุ่งมั่นมากเลยจะเอาปทก้ามาถวายให้ได้แน่แน่แต่แล้วฟังประโยคนี้ต่อไปสิหลวงพ่อครับแต่ประโยคก้านะครับมันสิยากมากเลยครับโอ้โหพูดให้เห็นใจโอ้ให้ซีฮาร์ดเงี้ยนะต้องซีฮาร์ดเลยเนี่ยหลวงพ่อครับกราบขอพระหลวงพ่อผมสอบผ่านด้วยนะครับโอ้เมื่อสอบผ่านประโยคก้าวภายนอกแล้วผมจะขอมุ่งเรียนประโยคก้าวภายในต่อไปนะครับโอ้กราบขอพระหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมได้บวชสร้างบารมีหลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับจะไว้ใจในการ

เปิดเพลงนี้ทวงแชมป์คืนนี่ของแชมป์

ต่อไปก็เป็นรูปที่สามจ้ะกระผมพระมหาก้องพิภพไหนจ๊ะก้องพิภพนี่องค์นี้โอ้โหก้องพิภพธรรมวิสาระโทนี่เรียนทำประโยคเจ็ดแล้วรับบุญอยู่สำนักการศึกษาครับนี่หนออ๋อเรียนตั้งแต่นี้ตกใจเลยหลวงพ่อครับผมบวชเป็นสามเณรแต่อายุ16ปีอ๋อยังวัยรุ่นเนอะและเริ่มเรียนบาลีตามหลักสูตรวัดมาตลอดตั้งแต่อายุ16นะจ๊ะแต่ถ้าถามตามตรงตอนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเรียนได้ไกลถึงวันนี้เพราะผมรู้ตัวดีว่าเป็นคนความจำไม่ค่อยจะดีบาลีเพียงหน้าเดียวบางครั้งผมต้องใช้เวลาท่องเกือบ1สัปดาห์กว่าจะจำได้แต่สิ่งหนึ่งที่

0: ผมไม่เคยมีเลยคือคำว่ายอมแพ้และการยอมจำนนไม่มีในพจนานุกรมของนักสร้างบารมีครับโอ้ผมเชื่อเสมอว่าถึงจะจำได้ช้ากว่าคนอื่นแต่ถ้ายังท่องต่อไปสักวันหนึ่งก็ต้องจำได้ครับใช่จ้าถ้าเราไม่ยอมแพ้นะจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเป็นสามเณรเดชพิธีพุทธิตาสการะผู้สอบผ่านเรียนผ่านจอภาพวันนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเราอยากเป็นหนึ่งในพระที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เพราะอยากมีชื่อเสียงแต่ผมอยากทำให้หลวงพ่อภูมิใจครับ
1: สา
0: ธุโอ้สุดยอดเลยผมอยากใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยงานพระศาสนาให้ได้มากที่สุดยิ่งเรียนพระบาลีผมยิ่งค้นพบว่านี่ไม่ใช่เพียงวิชาสำหรับการสอบแต่เป็นภาษาที่รักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้โอ้ดีจังเลยที่คิดอย่างนี้นะจ๊ะทุกครั้งก่อนเปิดหนังสือพระบาลีขึ้นมาอ่านผมจะกราบหนังสือพระบาลีก่อนเสมอเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่เพียงตำราเรียนเล่มหนึ่งแต่คือมรดกธรรมอันล้ำค่าที่พระบรมศาสดาทรงสืบทอดฝากไว้ให้กับพระสาวกได้ศึกษา
1: สา
0: ธุเจ้าดีมากเลยลูกผมยิ่งรู้สึกเหมือนได้เข้าไปนั่งฟังธรรมใกล้พระพุทธองค์ยิ่งเข้าใจบาลีก็ยิ่งรักยิ่งเรียนก็ยิ่งมีความสุขยิ่งได้ผมรักเพศอะไร
1: สมณ
0: ะอ๋อเพศสมณะมากยิ่งกันเลยครับ
1: จ
0: ้าหลวงพ่อครับแม้ในแต่ละวันจะมีภารกิจรับบุญขององค์กรมากมายบางวันเหนื่อยจนแทบไม่มีแรงโอ้ขนาดนั้นเหรอเอ็งงานเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอไหนไปอาจารย
2: ์
0: งานเยอะไหม
2: ก็มีเยอะครับหลวงพ่อครับแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับ
0: เขาแบ่งเวลาให้เป็น
2: ครับถ้าแบ่งเวลาเป็นก็มีเวลาเสมอครับคุณพ่อครับ
0: โอ้คมคมพระอาจารย์คมแต่ผมไม่เคยคิดที่จะทิ้งการอ่านพระบาลีเลยครับดีมากจ้ะตั้งแต่ตาเป็นสามเณรหลังรับบุญเสร็จผมมักนั่งท่องบาลีต่อจนถึงตีสองตีสามโอ้โหแล้วเอาเวลาไหนนอนฉันหลายครั้งอ่านไปต้องไปจนหลับคาหนังสือยังพอมีเหตุผลแต่พอตื่นมากำลังหน้าแล้วก็เริ่มอ่านใหม่ทันทีโอ้โหสุดยอดเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครมีเพียงความคิดเดียวคือถ้าเราไม่ยอมแพ้สักวันเราต้องทำได้ต้องเป็นผู้ชนะจนได้นี่นะเหตุการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมคือวันที่ผม

สอบเกือบได้ป.ท.6ทั้งที่ตอนนั้นผมมั่นใจมากเลยว่าผมทำข้อสอบได้แต่พอประกาศผลกลับไม่มีชื่อผมผมรีบโทรไปหาโยมแม่ทันทีเลยทั้งน้ำตาคนแรกที่นึกถึงคือโยมแม่นะบอกว่าโยมแม่ลูกพระสอบเกือบได้ครับโอ้โหแต่โยมแม่กลับตอบอย่างนั้นท่านว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรสุดยอดเลยนะศาสนาสอบยังไม่ปิดลูกก็มีโอกาสสอบใหม่ได้เสมอไม่เป็นไรรบมือดังๆให้ยอมแม่อีกครั้งหนึ่งไหนเอาภาพยอมแม่มาดูสิยอมแม่ผู้คอยให้กำลังใจและสนับสนุนการเรียนภาษาบาลีผมมาโดยตลอดครับ

0: โยมแม่ดูอยู่หรือเปล่าครับนี่นะนี่จ้าไอ้โยมแม่อยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ที่ภาคใต้ครับหลวงพ่อครับ
0: อ๋อนี่คนตาย
1: ไปทำงานอยู่ที่ภาคใต้ครับ
2: ไปทำงานภาคใต้คนที
0: ่
2: ไหน
1: คนภาคเหนือครับ
2: คนภาคทำงานที่ใต
0: ้ทำที่ใต้อ๋อหลังจากสอบไม่ผ่านสิ่งแรกที่ผมทำไม่ใช่การถามว่าทำไมถึงเป็นเราแต่กลับเป็นการเปิดหนังสือพระบาลีอีกครั้งแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสอบไม่ผ่านครั้งนี้ไม่เป็นไรก็แค่สอบใหม่เออเข้าใจคิดดีมากจ้ะถูกต้องจ้ะตราบใดยังมีสนามสอบเราก็จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่เนาะแต่ไม่ต้องเริ่มต้นบ่อยเนาะเอาทีเดียวให้มันได้เลยผมนึกถึงหลวงพ่อสอนเสมอว่าพระบาลีเป็นภาษาของผู้มีบุญแน่นอนว่าก็มีบางวันที่รู้สึกเหนื่อยจนถามตัวเองว่าจะไหวหรือเปล่าเราไม่ได้ไปแบกหามเลยมันไม่ได้หนักอะไรนี่เนาะแต่ทุกครั้งที่เห็นรูปหลวงพ่อความคิดเหล่านั้นก็หายไปทันทีเหลือเพียงเสียงที่บอกตัวเองว่าหลวงพ่อยังไม่เคยท้อแล้วเราในฐานะลูกพระจะท้อได้อย่างไรเพราะคนที่ควรยอมแพ้คือคนที่หยุดเดินไม่ใช่คนล้มโอ้คมนะโอ้ถ้าหยุดเดินถือว่ายอมแพ้แต่นี่เดินต่อแม้จะล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่ผมจะลุกขึ้นมาเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งครับนี่แสงจากโคมไฟอาจส่องเพียงหน้าหนังสือแต่แสงจากหลวงพ่อโอ้สันนิษฐานสิ
2: ส่องสว่างสวัยตลอดไป
0: ส่องสว่างสวัยไปถึงหัวใจของผู้ไม่ยอมแพ
2: ้โ
0: อ้คมนี่และมุ่งมั่นลุยอ่านบาลีทุกคืนครับโอ้คมนะหลวงพ่อครับมาถึงวันนี้ถึงวันนี้ไม่ว่าภารกิจรับบุญจะมากเพียงอะไรผมก็ยังอ่านพระบาลีทุกวัน
2: สา
0: ธุโอ้สุดยอดเลยลูกสุดยอดเพราะเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทช่วงสั้นๆแต่เกิดจากการทำสิ่งที่มุ่งมั่นถูกต้องอย่างต่อเนื่องทุกวันจะโอ้คมถูกต้องจ้ะนี่รับบุญทุกภารกิจของหมู่คณะเอ๊ะทำไมบางครั้งใส่แว่นมันก็ไม่ใส
1: ่บางทีมันแพ้แสงครับหลวงพ่อถ
0: ้
1: าอยู่ในนี้เห็นอยากเห็นหลวงพ่อชัดๆด้วยตาเนื้อครับ
0: โอ้โหรับบุญทุกภารกิจของหมู่คณะควบคู่การเรียนภาษาบาลีไปด้วยครับ
2: คร
0: ับ หลวงพ่อครับชีวิตผมไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีครับ
2: จ้า
0: โอ้โห

0: สิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจไม่แพ้การสอบผ่านคือการได้แบ่งปันวิธีเรียนบาลีให้พระรุ่นน้องที่เขาก็คิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งเพราะผมก็เคยคือคนที่เคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนที่เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันเนาะมีพระน้องรูปหนึ่งทำตามจนสอบผ่านได
1: ้
0: นี่จ้ะแล้วกลับมาขอบคุณพร้อมกับบอกว่าช่วยปลดล็อกสิ่งที่ติดมา

ความสุขมากเพราะความรู้ที่ได้รับจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเราส่งต่อให้ผู้อื่นขอแบ่งปันความรู้ให้เนาะและผมอยากให้หลวงพ่อจำได้ว่าผมคือพระลูกชายที่พร้อมรับใช้งานพระศาสนาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันจำได้สิจ๊ะนี่ไงเจอหน้าขอให้รายงานตัวก็แล้วกันพร้อมทำทุกหน้าที่ตามที่หมู่คณะมอบหมายด้วยความเต็มใจเสมอครับหลวงพ่อครับผมจะนำประโยชน์ก้าวมาถวายหลวงพ่อให้ได้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ผมจะขอประโยชน์ก้าวมาถวายหลวงพ่อได้ครับเพื่อไปเรียนต่อก้าวในกับหลวงพ่อครับโอ้โหสุดยอดถือพัดนี้เนี่ยคู่ควรกับเพลงคู่ฟ้าอนันต์กาล

0: กับผมสำเนียงภูดลแสงอรุณหรือลูกเนนสติปอ๋อเป็นฝรั่งเหรอ เรียนธรรมโยคเกียรติจากใครจองแชมป์ว่าที่นาคหลวงครับ ไหนใครจะยกมือหน่อยสิจ้า โอ้ลูกเนนสติป นี่มาจากอเมริกานี่ โอ้ปทเจ็ดนะอะไรบวชได้6 ปีจะไม่ได้พอทอเจ็ดแล้วอ่ะ
1: ผ่านทุกปีครับ

0: ลูกเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเรียนบาลีคืออะไรจนพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรเป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้มาบวชเรียนบาลีที่ค่ายจองแชมป์แต่พอเริ่มเรียนก็ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยหลวงพ่อครับแม้ว่าจะตกใจแต่ใจนั้นไม่ตกนะครับอ้าวโอ้คมคมคมแค่งองูสองตัวว่าทำไมมันยากขนาดนี้แม้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ลูกเด็กก็พร้อมพิชิตทุกประโยคครับพอมีเนประโยคสูงๆก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนให้ได้แบบนั้นบ้างจนวันหนึ่งลูกเด็กจึงบอกโยมแม่ว่าแม่ครับผมจะบวชตลอดชีวิตครับ
1: สา
0: ผมจะไม่สึกครับ
1: สา
0: ผมจะเป็นนักหลวงให้ได้ครับ
1: สา
0: โหแล้วโยมแม่ไปตกใจเหรอเนี่ยแล้วลูกเนี่ยก็ตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆสอบผ่านไม่ได้ทุกปี
1: สาย
0: ังไม่เคยสอบตกเลยโอ้โหจากวันที่เกิดแรงบันดาลใจลูกเนี่ยก็สอบผ่านทุกปีเลยครับ

หลวงพ่อครับแต่ผมก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันซึ่งมันเป็นอุปสรรคมากสำหรับผมหลวงพ่อครับอุปสรรคนั้นคือความขี้เกียจของตัวเองโอ้โหคืออย่างนี้ครับหลวงพ่ออ่านเสร็จไปนานๆน่ะพอเจอตรงยากมันก็เริ่มท้อแต่โชคดีที่เป็นท้อเทียมไม่ใช่ท้อแท้ครับผมจึงไม่ท้อถอยโอ้โหคมลูกเรียนทำตารางหนังสือต้องมาหมายคือหมายไว้ในใจแล้วไปให้ถึงเป้าคือทั้งตอนสายไปคำจะหาได้วันละ20หน้าทุกวันเลยโอ้นี่มันอัศจรรย์นะแรงผลักดันทำให้ลูกเรียนเพียรพยายามทุกวันคือความตั้งใจที่จะเป็นนาคหลวงหลวงพ่อ

0: ถึงในใจจะรู้สึกว่ามันเยอะแต่เป้าหมายจะเป็นนาคหลวงพระโยก้ามาถวายหลวงพ่อให้ได้ทำให้ถึงเหนื่อยก็ไม่พักเพราะผมรักหลวงพ่อครับ
1: อ๋อ
0: จะไว้

ลับมาเป็นครูพระบาลีให้สามเณรน้องๆรุ่นต่อไปด้วยครับโอ้หัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินเนาะหากลูกในเรียนจบพอทอแก้วแล้วลูกในจะกลับมาทำหน้าที่เป็นครูสอนพระบาลีต่อไปครับสาธุจ้า

มีวิญญาณเป็นครูเนาะลูกเนี่ยไม่เคยได้พบหลวงพ่อเลยครับได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อผ่านเทปเห็นภาพหลวงพ่อผ่านจอได้แต่นึกหลวงพ่อผ่านใจอ๋อคมจนวันนี้ได้เข้าโรงเรียนพบหลวงพ่อตัวจริงลูกเนี่ยปลื้มใจมากเลยอยากจะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับมันแปลว่าอะไรหลวงพ่อมือซ้ำแฮนซ้ำโอ้แปลว่าหล่อเหรอโอ้จะเป็นนักหลวงพ่อให้ได้ครับสาธุจ้าหลวงพ่อครับลูกฟ้าลูกเนรทุกรูปเลิฟหลวงพ่อล้นใจมากๆครับ

สาธุปลื้มไหมเอ่ยไหนจะใครจะเอาปอทอ9บ้างผมไปยกด้วย สาธุวันนี้มีลูกเนนจากบางกล่ำมา10กว่ารูปนะในลูกเนนใครจะเอานาคหลวงมาฝากหลวงพ่อบ้างโอ้ยสาโอ้อยากให้กล้องแผ่นให้ดูจังเลยนะปลื้มนะนาคหลวงนี่คือประโยคไหนนี่ประโยค9นะอันนี้ฝั่งนี้ใครจะเอาบส9บ้างโอ้สาธุนะโอ้มีคนยกมือนะให้สมปรารถนาไปด้วยกันทุกรูปทุกท่านเลยนะสาธุโอ้โหฟังแล้วปลื้มนะมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าการศึกษาพระบาลีนี่สูงส่งเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเลย 8,000 กว่าล้านคนทั่วโลกที่ยังหายใจอยู่นะเราคือหนึ่งในนั้นไม่กี่รูปไม่กี่คนดังนั้นต้องรักษาความโชคดีของเราเอาไว้เรียนไปถึงที่สุดเลยนะสูงสุดของพระบาลีคือปริยัติธรรม9ประโยคโดยเฉพาะสัมมาเนนตัวน้อยนี่ในนี้นี่มีลุ้นนาคหลวงหมดเลยนะนี่มีลุ้นนาคหลวงหมดเลยนะนี่หลายประโยคก็เก็บไปเรื่อยๆเมื่อได้ก้าวนอกแล้วก็ไปศึกษาก้าวในใช่ไหมที่หลวงพ่อเปิดเพลงให้เราฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก้าวนอกก็คือเรียนจบพระบาลีปริยัติธรรม9ประโยคก้าวในก็ศึกษาธรรมะภายในใช่ไหมมรรค4ผล4นิพพาน1รวมเป็น9พอดีเดี๋ยวเราล่องใต้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมนะบรรยากาศการสั่งสมบุญในภาคใต้นะซึ่งวันนี้ตั้งใจจะชวนไปร่วมงานบุญใหญ่ประจำปีที่สงขลาที่ภาคใต้ซึ่งก็มี2งานบุญเนี่ยนะจัดคู่กัน2วันถ้าใครไปงานนี้นี่ต้องบอกโอ้คุ้มมากเลยนะนะได้สองงานบุญใหญ่งานบุญที่หนึ่งก็คืองานบุพเพเปตพลีนานาชาติซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่13แล้วนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตรงกับวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้ซึ่งก็

้มี5บิ๊กบุญด้วยกัน5บุญใหญ่เนี่ยนะบุญที่1ก็คือบุญตักบาตรตักพอเป็นพิธีนะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราจะตักอย่างยิ่งใหญ่10,000รูปนะอันนี้เป็นอริยะประเพณีว่าตื่นเช้ามานี่ต้องทำบุญซะก่อนใส่บาตรซะก่อนก็นิมนต์พระ55รูปตักบาตรตอน 6:30 นาทีส่วนช่วงสายเราก็มาประกอบพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลซึ่งก็จะต่างจากวันพระธรรมดาทั่วไปเพราะว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เนี่ยทุกวันพระเลยนะทั้งพระเล็กพระใหญ่ข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยก็จะมีพิธีบุพเพเปตพลีที่ส่วนกุศลแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นบุพเพเปตพลีนานาชาติก็จะผสมประสานความเชื่อของพี่น้องเชื้อสายจีนนะก็จะมีการจัดเครื่องต่างๆเนี่ยนะเหมือนกับการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเอามารวมด้วยแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราทำกันอยู่ประจำทุกวันพระก็จะประกอบพิธีกันในเวลา 9:00 นซึ่งแต่ละปีใน12ปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องเล่านะนะเรื่องเล่าจากบุคคลที่มาร่วมงานบางเคสก็บอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะเห็นหมู่ญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยมาร่วมงานด้วยบางคนกลับไปก็ไปฝันเนี่ยนะฝันถึงเลย100วัน1000ปีไม่เคยฝันถึงนะพอเสร็จงานปั๊บก็ฝันถึงว่ามาขอบบุญขอบคุณขอบอกขอบใจที่ได้ทำบุญอุทิศไปให้หลายท่านก็เปลี่ยนภพภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะทำให้เป็นเสียงคำล่ำลือในปากต่อปากส่งกันไปดังนั้นนี่1ปีมีครั้งเดียวในบุพเพเปตพลีนานาชาติก็จึงมีคนมาเยอะแยะเลยนะเป็นหลายพันคนหลักพันเลยนะส่วนช่วงบ่ายก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าตอนนี้กำลังสร้างห้องน้ำรวมทั้งหมดมี55ห้องก็สร้างไปบางส่วนแล้วปีที่แล้วก็ทอดกฐินไปครั้งหนึ่งก็สร้างแล้วก็ใช้งานได้ครึ่งหนึ่งเฟส1ตอนนี้ก็ทำต่อในเฟสที่2ให้ครบ55ห้องซึ่งก็จะมีการทอดผ้าป่าในช่วงบ่ายเวลา 13:00 นหลังจากนั้นก็จะมีพิธีถ่ายชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเวลา 14:30 นาทีตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ50ตัวแล้วนะถ้าให้สวยก็ต้อง55ตัวนะจะได้เลข5หมดเลยจำง่าย นะซึ่งโอ้บุญนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบุญที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะวิบากกรรมที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่อายุสั้นเนี่ยถือว่าไปบั่นทอนอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ของเราดังนั้นในการที่เราได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานด้วยการปล่อยโคถ่ายชีวิตโคเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่หลายตัวมีลูกน้อยติดมาด้วยคือคลอดแล้วมาด้วยกันหลายตัวก็ยังอยู่ในท้องเนี่ยนะก็รวมแล้วนี่ถ้านับเป็นตัวที่มีชีวิตนี่ก็เกือบ100ตัวซึ่งเราก็มาเอาบุญกัน

ร่มลมตกนะช่วงเย็นก็ไปที่พระเจดีย์มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยะพุทธะ5พระองค์เราจะจุดประทีปแปลตัวอักษร 5,555 ดวงสาธุเวลา5โมงครึ่ง 17:30 นาทีซึ่งปีที่แล้วนี่แปลตัวอักษรโคมประทีปเนี่ยเป็นรูปธรรมจักรส่วนปีนี้ต้องบอกว่ามีไฮไลท์นะไฮไลท์ก็พยายามจะเปลี่ยนไปทุกปีเป็นการแปลตัวอักษรนะประทีปที่เราจุดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก็ต้องลุ้นนะยังไม่เฉลยต้องลุ้นนะต้องไปดูเองในวันงานว่าปีนี้เราจะจุดประทีปแปลตัวอักษรเป็นตัวอะไรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาผ่านนะมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นี้ก็คือบุญที่หนึ่งซึ่งก็มีภาพบรรยากาศทบทวนงานบุญปีก่อนๆจะได้นึกถึงบุญออกเนี่ยนะซึ่งก็เอาประมวลภาพของปีที่แล้วมาฝากพวกเรานะเผื่อใครสนใจอยากไปร่วมงานก็จองตั๋วตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกัน

0: งานบุญนานาชาติปีที่12ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2568ต้อนรับเช้าวันใหม่ในวันพระแรม15ค่ำเดือน9พุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยมาเลเซียและสิงคโปร์จำนวนมากเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการสร้างมหาทานบารมีกับพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์100รูปนับเป็นช่วงเวลาของความปลื้มใจที่พุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวันนี้นับเป็นวันดีเป็นสิริมงคลที่ชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่
1: สัปปาริวาลานิ
2: 以及供养品
0: ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันสองมือน้อมนำอาหารใส่ลงในบาตรพระเป็นภาพที่สร้างความชุ่มชื่นใจแก่ผู้พบเห็นเป็นภาพความเข้มแข็งของพุทธศาสนิกชน

และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ดินแดนด้ามขวานทองของไทยในภาคสายพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบุพเพเปตพรีเจริญพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีบุพเพเปตพรีนานาชาตินี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่12บุญพิเศษที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมใจกันมาทำบุญแด่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการปรารถนา

ใหญ่จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนที่มาร่วม งานได้น้อมถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใส

0: และเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านได้นำกล่าวคำถวายต่างๆ
1: สาโกอิมานิอิมานิ
2: พัตตาพัตตานิ
1: พัตตาพัตตานิ
2: ส
1: วัสดี
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แต่พระภิกษุสงฆ
2: ์แต่พระภิกษุสงฆ
3: ์หวังเส้นแต่ชื่อที่朋友
1: 往生的亲戚朋友，
3: 为了我们的
4: 比库长卡萨，
1: 比库长卡萨，
4: 阿罗遮亚玛，
1: 阿罗遮亚玛，
5: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้สัพพาริวารานิ
1: สัพพาริวารานิ
6: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
6: พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: พิธีบุพเพเปตพรีนานาชาติปีที่12นี้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นการย้ำเตือนถึงความกตัญญูอันเป็นเครื่องหมายของลูกหลานที่ดีที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีใจร่วมน้อมทอดผ้าบังสุกุลและถวายทยธรรมนำพาให้เกิดบุญใหญ่สู่ใจของผู้ที่ได้ทำตลอดต่อเนื่องต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มโรงครัวและหอฉันเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอันงดงามของผู้มีบุญนานาชาติทุกท่านเดินประคองผ้าไตรมาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้ทรงศีลและประธานบุญในพิธีได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยรอยยิ้มจากความปลื้มปิติที่จะได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มโรงครัวและหอฉันประธานใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าวันนี้คือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริมหาเศรษฐีผู้เติมเต็มความสำเร็จทุกโครงการทุกท่านได้รวมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งพร้อมเป็นภาชนะรองรับมหากุศลจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เมื่อถึงเวลาสว่างประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริได้น้อมกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยความปลื้มปิติใจ
1: แต่พระภิกษุสงฆ์
0: จากนั้นพระสมุขพรมสรรอภิวัฒโนประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
7: ผ้าบังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้
0: ประธานบุญพิธีน้อมถวายปัจจัยเพื่อร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดงามของพระพุทธศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสการะผู้สอบได้ปริญญาธรรม7รูปพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรมแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัทที่พร้อมใจร่วมถวายมุทิตาสการะอันนับเป็นคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนากัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมผู้แทนพระภิกษุพระมหากัน

0: รรมสาโรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคกล่าวแสดงความประทับใจในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนยังคงร่วมสร้างบุญใหญ่ในพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานการมีอายุขัยยืนยาวและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของทุกสรรพชีวิตนับเป็นบุญอันประเสริฐที่ได้มาร่วมกันไถ่ชีวิตโค40ตัวให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งโดยมีคุณวรรณาไกรดิษฐ์ปลัดอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลากล่าวขอบคุณเจ้าภาพผู้ใจบุญที่ได้สละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากจัดซื้อและส่งมอบโคให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางภาคการเกษตรต่อไปพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นบุญใหญ่ที่หมายช่วยให้สัตว์ได้พ้นจากการถูกฆ่าเป็นการเจริญเมตตาธรรมยกจิตให้สูงด้วยการเป็นผู้ไม่กระทำการเบียดเบียนทุกช่วงเวลาจึงเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขพร้อมมอบความสุขส่งต่อไปยังครอบครัวเกษตรกรที่พร้อมนำโคเหล่านี้ไปอยู่ในการดูแลต่อไป
1: Hi, I'm Cayman. I'm from Sungai Petani, Kedah. So today is the Buddhist holiday. So we are coming together with 200 people in 5 buses to join the ceremony for today. So this morning we are having alms offering, food offering to the monk, and then also the cow releasing and the candlelight ceremony in the night. We are doing chanting, we are sitting in the meditation, we are listening to the teaching from the monk.After all, we are all living with happy and peace. So with a grateful heart, I would like to share this merit with all my family, my friends, and also my ancestors. May they be live with peace, happy, and long life.
2: ขอสวัสดีนะคะดิฉันนางวรรณาเครดิตนะคะปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมบุญใหญ่ในวันธรรมสวรรณะก็คือวันพระนะคะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้เราก็จะมีพิธีไถ่ชีวิตโคค่ะให้กับเกษตรกรวันนี้ถือว่าโชคดีนะคะทั้งตัวดิฉันเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้ทําบุญใหญ่กันปีละครั้งนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่12แล้วนะคะปีหน้าก็ขอเชิญชวนนะคะให้สาธุชนคนดีนะคะมาร่วมกันทําบุญนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกําลังใจกําลังกายแล้วก็มีกําลังทรัพย์ที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีๆในการทำบุญสืบไปนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: พุทธศาสนิกชนยังคงสั่งสมบุญตลอดต่อเนื่องได้มาร่วมพิธีจุดประทีป 5,600 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาแม้จะมีหยาดน้ำฝนร่วงหล่นจากฟากฟ้าทุกท่านก็ยังมิได้หวาดหวั่นยังคงร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาปรันกายวาจาใจให้ใสสะอาดรองรับมหากุศลใหญ่และประธานเจ้าภาพผู้มีบุญได้จุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย

และทุกท่านได้ร่วมตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยพุทธ5พระองค์ดวงประทีปสว่างสวยทั่วลานธรรมทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แม้สายฝนยังคงตกต่อเนื่องลงมาเพราะทุกท่านตระหนักในผลแห่งบุญเป็นผู้เห็นคุณค่าในการสั่งสมบุญมหากุศลบุญใหญ่ในวันเดียวเช้าจรดค่ำเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

ที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ในการสั่งสมบุญการมารวมใจกันสร้างบุญใหญ่ในวันนี้เป็นการช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้สร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นสืบต่อไป

ุนะในใครได้ไปบ้างปีที่แล้วสาธุในปีนี้ใครจะไปบ้างสาธุนะก็เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีก็มีทั้งชาวมาเลเซียนะสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็ชาวไทยเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะเลยนะหลายพันคนนะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่13ก็เชิญชวนพวกเรานะได้ไปร่วมงานด้วยกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะก็เลยเวลาแค่12วันที่จะถึงพอไปเสร็จแล้วนี่วันรุ่งขึ้นนะรุ่งขึ้นก็จะมีอีกหนึ่งบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษประจำปีเหมือนกันตั้งใจจัดคู่กัน2วันเพราะว่าหลายท่านไปครั้งเดียวเนี่ยก็จะได้อิ่มบุญเลยอิ่มเต็มที่แม้นทีมงานจะเหนื่อยและหนักไปหน่อยแต่ว่าก็อยากจะให้พวกเราไปได้บุญเต็มที่วันรุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเราก็จะมีงานบุญใหญ่อีก1งานก็คือพิธีตักบาตร 10,000 รูปหาดใหญ่สาธุนะซึ่งต้องบอกว่าจัดมาตลอดต่อเนื่องปีนี้เป็นวีที่23นะบุพเพเปตพีนานาชาตินี่13นะอันนี้23จัดมาก่อนนะซึ่งก็มีชาวพุทธนะทั้งคณะสงฆ์นี่แหละทั้งชาวพุทธในนานาชาติมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาไทยและใกล้เคียงก็มาร่วมเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็มาร่วมหนักบาตรกันในมหานครเมืองหาดใหญ่พิธีกรรมก็เริ่มเวลา6นาฬิกาก็ขอเชิญชวนพวกเรานะไปร่วมเอาบุญใหญ่ด้วยกันที่หาดใหญ่เสาร์ที่15สิงหาคมที่บางกล่ำอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่หาดใหญ่สองงานบุญใหญ่เนี่ยนะคู่กันเลยทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โอ้ไปนี่อิ่มบุญเต็มที่เต็มกำลังนอกจากงานบุญสองงานที่เชิญชวนพวกเราแล้วเนี่ยตอนนี้ที่สงขลาก็มีอีกสถานที่หนึ่ง

เคยเห็นไหมองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนนะตามไปสร้างองค์พระเจดีย์ตามไปสร้างสันติภาพโลกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะซึ่งอำเภอนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอำเภอที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียสิ้นสุดถนนหมายเลข4นะที่อำเภอนี้นะส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็ชายแดนที่ว่าเนี้ยก็เป็นชายแดนที่มีมูลค่าการค้าขายเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีการสัญจรผ่านชายแดนมากที่สุดในประเทศด้วยนะเพราะว่าจุดหมายปลายทางนี่มาที่หาดใหญ่แต่ทำเลที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาดีมากก็อยู่ระหว่างทางพอดีหมายความว่าชาวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะที่อยู่โซนด้านล่างของประเทศไทยเนี่ยจะมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางในการท่องเที่ยวในเศรษฐกิจเนี่ยนะก็ต้องผ่านที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาซึ่งตำแหน่งนี้ก็ตรงนี้เนี่ยนะให้ดูนะตำแหน่งตรงข้ามกับโลตัสสะเดาซ้ายมือนี่ก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเนี่ยถ้าถ่ายรูปคู่กันก็อย่างนี้นะนี่มีถนนขั้นนะพระเจดีย์เราก็อยู่ตรงข้ามกับโลตัสพอดีมีผังของศูนย์ปฏิบัติธรรมนะซึ่งจะมีพระเจดีย์นะอยู่ด้านหน้าเลยติดถนนใหญ่เลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอาคารปฏิบัติธรรมกุฏิที่พักหอฉันเป็นต้นซึ่งทำเลดีมากดีมากๆนะซึ่งเรากำลังจะสร้างพระเจดีย์นะอันนี้เป็นแบบจำลองนะพระเจดีย์มีความสูงประมาณ16เมตรสูงมากนะ16เมตรแล้วก็ลานธรรมโดยรอบนี่ประมาณ50คูณ50เมตรก็ประมาณ525นะก็ 2,500 ตารางเมตรก็ประมาณ1ไร่กว่าๆเดี๋ยวเอียงดูหน่อยเอียงดูก็ยังสวยนะหรือแม้แต่อาจดูท็อปวิวหน่อยถ้าท็อปวิวนี่เป็นวงกลมหมดเลยนะเหมือนกับดวงธรรมภายในแหละที่เราเห็นด้านข้างนี่มีมิติใช่ไหมแต่พอมองท็อปวิวมองจากด้านบนนี่เห็นเป็นวงกลมหมดเลยทำให้เรานึกถึงดวงธรรมภายในเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็จะไปเจอเหมือนกันนะซึ่งแต่ละมุมเนี่ยนะโอ้วันนี้จำลองมาว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจากองค์พระเจดีย์มองมุมไหนก็เหมือนกับองค์พระเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งในท่าขัดสมาธินั่งในท่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแล้วก็ชั้นด้านล่างก็จะมีคณะสงฆ์นั่งอยู่ที่เรียกว่าสังฆรัตนะถัดลงมาก็เป็นลานธรรมเวลาเราประกอบพิธีกรรมก็จะเนี่ยประมาณนี้สวยนะสวยมากนะซึ่งเรากำลังจะได้บุญใหญ่แหละกำลังจะสร้างกันให้ดูหลายๆมุมนะดูทุกมุมก็สวยทุกมุมก็ปลื้มทุกมุมนะซึ่งตอนนี้ก็มีบุญพิเศษที่เกี่ยวกับการสร้างก็เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่การทำไมถมดินนะถมดินเพราะว่าตั้งแต่ไปสร้างศูนย์ผ่านมา5พรรษานะพรรษานี้เป็นพรรษาที่6ก็มีความผูกพันกับน้องน้ำมากก็ท่วมทุกปีท่วมมากท่วมน้อยปีล่าสุดก็เม็ดหลังคาเลย พอจะสร้างพระเจดีย์นี่ก็เลยปรึกษากันว่าต้องถมแหละต้องถมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ8ไร่เศษๆนะก็แบ่งเป็นกองบุญเนี่ยนะใครชอบสีเขียวก็เอาไปเลย1ไร่ใครชอบสีฟ้าก็เอา1งานใครชอบสีม่วงก็อาคันหนึ่งนะรายละเอียดก็ตามโบชัวร์เนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มถมแล้วนะนี่เคลียร์พื้นที่แล้วนะเคลียร์พื้นที่นี่ต่ำมากประมาณ2เมตรบ้าง3เมตรบ้างนะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ลงดินถมนะถมไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ทั้งถมแล้วก็เกลี่ยนะเอารถเกรดมาเกลี่ยทั้งเกลี่ยแล้วก็บดด้วยมีบด

ทุกๆ50เซนติเมตรก็จะมีรถไถมาบดนะให้มันแน่นถมปั๊บนี่ใช้งานได้เลยนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทีมงานนะปัจจุบันเนี่ยนะที่กำลังถมซึ่งเรามีอาคารที่พักสงฆ์นะกุฏิสงฆ์เนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยสร้างเอาไว้แล้วส่วนซ้ายมือนี่ก็เป็นห้องน้ำนะแต่ว่าอยู่ที่ต่ำขวามือนี่ก็อาคารปฏิบัติธรรมนะซึ่งทีมงานก็เสียดายต้นไม้นะก็ไปล้อมต้นไม้ไม้เล็กไม้ใหญ่เท่าที่ทำได้แหละเอาให้เต็มที่อันนี้ก็ต้นโพนะใช้รถช่วยอันนี้ก็เป็นทุกอย่างนะนี่เป็นทุกอย่างนะโยมพี่วิสุทธิ์โยมพี่จัญญาเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นทั้งผู้นำบุญทั้งโฟร์แมนผู้คุมงานนะหัวใจเกินร้อยทุ่มเต็มที่เต็มกำลังนะมาตรวจงานมาคุมงานมาตรวจงานก็มาช่วยกันนะตอนนี้ก็ถมไปเรื่อยๆนะจากเมื่อกี้ทุ่งนาฟ้าโล่งมีลานหญ้าตอนนี้ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเริ่มท่วมอาคารปฏิบัติธรรมแล้วถมแล้วก็เกลี่ยแล้วก็บดเนี่ยนะลดบดนะบดตามไปเลยนะก็ไล่ทยอยถมมาฝนตกเน็ตออกก็ถมไปเรื่อยๆนะถมไปเรื่อยเนี่ยฝนตกก็ถมไปเรื่อยๆนะณปัจจุบันนี้ก็นี่เสมอกับกุฏิแล้วในส่วนแรกนะส่วนที่เหลือก็ยังต้องถมไปนะส่วนด้านหน้าก็ยังต่ำอยู่นะตอนนี้ก็กำลังระดมทุกสรรพกำลังทั้งกำลังกายกำลังใจโดยเฉพาะกำลังทรัพย์นะมาช่วยรับบุญถมดินทั้งหมด8ไร่ไร่ละ 5S นะก็ขอเชิญชวนพวกเราทั่วโลกนี่แหละนี่ตามโบชัวเลยรายละเอียดก็ตามโบชัวนะให้มาร่วมกันถมดินบนถมดินบนพื้นที่8ไร่สร้างองค์พระเจดีย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสระบุรีรายละเอียดก็ตามนี้ได้เลยนะใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามเบอร์โทรหรือแอดไลน์หรือจะร่วมบุญก็ที่ธนาคารนี้ได้เลยวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมตั้งแต่ได้ทบทวนโอวาทหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีในภาคใต้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่าย

ก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆ

จับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่ง

เหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใส

นี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น

พลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลัวลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานนานจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นมนวลนานนานฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบ

ปกรณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่ง

ใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้น

มีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิต

ด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำ

0: ขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเทิน
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเทิน
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพ

รงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

งเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิวและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคำพูดนี่สำคัญแม้เป็นคำจริงเกิดประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นที่รักก็ต้องปรับการพูดให้เป็นที่รักนั้นไม่ยากสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้เพราะถ้อยคำในโลกมีเหลือเฟือและเป็นของฟรีด้วยเหมือนกับอากาศที่เราหายใจอย่างนั้นใครมีปัญญาก็เอามาใช้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและนำมาใช้บ่อยๆนะลูกนะมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจัดพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทบวชรุ่นเข้าพรรษาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสมณเณรณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิสมณเณรโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุญสำคัญที่หลายท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาทางนี้ท่านเจ้าภาพกิติมศักดิ์ได้อัญเชิญบาตรและผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เมื่อประกอบพิธีมอบบาตรผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในส่วนของท่านประธานผ้าป่าในวันนี้ได้แก่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะประธานบริษัทเยอรมันโปรเอ็ดดูเคชั่นจำกัดพร้อมครอบครัวได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติสุขโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้เดินแปรแถวเพื่อประกอบพิธีมอบบาตรและผ้าไตรโดยมีตัวแทนนาคธรรมทายาท2ท่านได้ถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองเพื่อขออโหสิกรรมต่อสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากนั้นผู้ปกครองพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้มอบบาตรและผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคจะได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำผ้าไตรจีวรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนของท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้า

0: ในโอกาสนี้ท่านประธานพระป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าและทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยรวมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิที่พักสงฆ์ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับนอกจากนี้ภายในงานบุญพิธีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งนี้ท่านเจ้าภาพจำนวน9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นสามเณรณภัทรและสามเณรนรภัทรแสนพันนาได้กล่าวสุนทรพจน์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้สามเณรรู้สึกดีใจมากที่เห็นญาติโยมได้ร่วมกันสนับสนุนร่วมสร้างหมู่กุฏิสามเณรในวันนี้ที่จริงทุกท่านไม่ได้ร่วมสร้างหมู่กุฏิสามเณรเท่านั้นแต่เป็นการสร้างสามเณรให้เติบโตเป็นศาสนทายาทเพื่อช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปและในวันนี้เป็นวันสำคัญของนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้เข้าพิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณทุกท่านและมอบบาตรผ้าไตรจีวรซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านมีความตั้งใจละทางโลกเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าสามเณรนอกจากจะเป็นเหล่ากอสมณะแล้วจะเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนาในอนาคตสามเณรสำคัญมากในการมาดูแลสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ต้องปลูกฝังอบรมให้ดีและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจะดูแลสามเณรได้อย่างดีและที่นี่ได้ส่งสามเณร300รูปเข้าวัดพระธรรมกายแล้วและการทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสามเณรเราไม่ได้สร้างแค่กุฏิแต่เราได้สร้างขุนพลของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำลงพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านได้เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์มาเป็นอริยทรัพย์ซึ่งจะติดตัวนับภพนับชาติไม่ถ้วนทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกและลึกนึกถึงบุญบรรยากาศแห่งบุญในวันนี้ที่เปี่ยมไปด้วยความปิติและความอบอุ่นค่ะ
1: วันนี้ก็ปลื้มมากนะคะที่ได้มาเป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสามเณรณศูนย์เบญจธรรมบ้านปทุมธานีนะคะป้าน้อยอยู่กับศูนย์เบญจธรรมมาตั้งแต่สมัยที่มีสามเณร4รูปอะค่ะเราก็ได้เห็นความเติบโตของสามเณรและศูนย์เบญจธรรมมาเรื่อยๆนะคะและวันนี้พอดีลูกสาวกลับมาจากเยอรมนีก็ได้มาร่วมกันนะคะทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสามเณรที่ศูนย์เบญจธรรมแห่งนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้รองรับการเติบโตของสามเณรที่จะเป็นขุนพลให้กับพระพุทธศาสนาในโอกาสต่อไปณที่นี่ก็ถือเป็นโรงเรียนที่จะเตรียมนาคหลวงนะคะตอนนี้ก็เป็นปลื้มใจตรงที่ว่าเราได้มีสามเณร4รูปแรกได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะคะก็เป็นความปลื้มใจของพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทางดอนเมืองที่ได้ดูแลกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะวันนี้ได้มาร่วมมอบบาตรผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทที่บวชรุ่นเข้าพรรษาด้วยนะคะก็เป็นปลื้มใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบุญบารมีอย่างใหญ่คือเราเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้แต่เราก็สามารถจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บวชได้นะคะและก็ได้บุญบารมีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราไม่ใช่เป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนก็ได้บุญบารมีถึง16มหากัปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้มาสนับสนุนการบวชเป็นประชาสัมมาเนนและบวชธรรมทายาทรุ่นต่อๆไปนะคะค่ะสาธุ
0: ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด

ิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอิ่มเอมในบุญบรรยากาศแห่งความเริ่มใสศรัทธาของชาวพุทธเกิดขึ้นอย่างงดงามณทุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งวันมีสาธุชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหลังจากที่ทุกท่านได้นั่งสมาธิใจผ่องใสกันดีก็ได้ประกอบพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลอุทิศบุญไปยังหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายโคมธรรมประทีปนำกล่าวโดยคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยคุณสุธีทิพย์โพธิสถานและคุณอนบแซ่หลีพิธีถวายมัตกะพัตตาหารนำโดยคุณณัฐิวรวินีกัญจนะวสิริคุณธนิสอนคุณธีรฤทธิ์คุณวรวิชวลีคุณธีรวิกรเด็กชายจิรวิวัฒน์วณิชยสิทธิ์ส่วนผู้แทนนำกล่าวคือด็อกเตอร์เตือนใจสุขใสพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายดอกไม้และทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมทั้งได้บูชาประทีปเพื่อใช้จุดเป็นธรรมประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกและขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3ในวันนี้ส่วนภาคเย็นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและบูชาพระประธานด้วยพานรัตนบุพพาอันประณีตจากนั้นทุกท่านพร้อมกันที่ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญของชาวพุทธก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีจุดธรรมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาให้สว่างไสวไปพร้อมๆกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะชมรมพุทธศาสนากลจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างแก่นำเยาวชนต้นแบบในการทำความดีค่ะภาพบรรยากาศความสุขและการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังซึ่งจัดขึ้นณโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและวิถีชาวพุทธที่ดีงามให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน 1,300 กว่าคน
โดยได้รับเกียรติจากดร.สิริพรสรีวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานส่วนคุณครูปุญชรัตน์ณัฐนานนท์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยภายในค่ายน้องๆนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมากมายที่สนุกสนานสอดแทรกด้วยสาระธรรมทั้งอย่างได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังโดยพระอาจารย์วีรชาติมเหสกโขจากชมรมพุทธศาสนากลที่ท่านได้เมตตาเทศนาในเรื่องของศีล5สัมมาทิฏฐิและเรื่องนรกสวรรค์ก่อนที่จะได้ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะพี่ๆทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลได้สอดแทรกความรู้คู่ความสนุกสนานทำให้น้องๆเยาวชนสามารถซึมซับหลักธรรมคำสอนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะแม้สภาพอากาศในนครซิดนีย์จะหนาวเย็นและมีลมหนาวประมาณ10องศาเซลเซียสแต่หัวใจของเหล่ากัลยาณมิตรกลับอบอุ่นด้วยเปลวไฟแห่งศรัทธาโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมจากทางบ้านอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและนำสั่งสมความสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิโชได้นำอารัธนาศีล5เพื่อบริสุทธิ์กายวาจาใจก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญนั่นคือพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรสาครอินทิสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรกนกสรเขื่อนเพชรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตโคมประทีปและจุดประทีปส่งต่อพลังบุญให้กับประธานเอกและเหล่าสาธุชนที่ได้ร่วมกันจุดโคมประทีป108ดวงสว่างสวายรอบโบสถ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้ร่วมกันตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ด้วยความเคารพบูชาพร้อมส่งเสียงสวดมนต์บทอิติปิโสร่วมกัน3รอบและปิดท้ายด้วยการอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและถ่ายภาพประวัติศาสตร์แห่งความสุขร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ต่างแดนสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด
ก่อนจะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายเทียนสำหรับหล่อเทียน

พรรษาโดยมีกัลยาณมิตรพรเทพกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรลูกบุญเสริมเรืองนภาพรเป็นประธานบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรพัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานถวายเทียนพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสาธิตกัลยาณมิตรสุนภาและครอบครัวสมทรัพย์เป็นประธานพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติจากนั้นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นเป็นพิธีแห่เทียนพรรษาตามประเพณีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีถวายในลำดับต่อไปในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษานำโดยกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษากัลยาณมิตรไบรอันกัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรแคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันกัลยาณมิตรบอนนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเวนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒน์และกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทำสมาธิภาวนาตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวท้องถิ่นที่ไม่เพียงแต่ต้องการสื่อสารภาษาไทยได้เท่านั้นแต่ยังต้องการซึมซับและเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยความสว่างสวัยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมใจหยุดนิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนเข้าสู่พิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาอาสาฬหประทีปและรับเทียนชนวนจากท่านประธานสงฆ์เพื่อจุดโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นคณะ

ภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมประทีปจนสว่างไสวทั่วทั้งห้องปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้แปรแถวเดินเวียนประทักษิณ3รอบถวายเป็นพุทธบูชาทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาพร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและอานิสงส์ของการจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านค่ะส่วนวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันและพิธีจุดประทีปแปลอักษรธรรมจักรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนจิตใจให้สงบพร้อมทั้งอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาอุทิศความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติขอให้ทุกคนมีความสุขความสงบและโลกเต็มไปด้วยสันติภาพนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณและพิธีจุดประทีปแปลอักษรเป็นภาพธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระธรรมครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ส่งผลให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรม

ธรรมให้แก่สาธารณชนพร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพภายในใจเพื่อขยายสู่สันติสุขของโลกอย่างยั่งยืนผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดขอนแก่นอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดสกลนครและอันดับที่10จังหวัดนนทบุรีส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง4อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดมาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่าน

ฝั่งวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านัตถิวิชาสมังมิตรตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้สำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีฐานะดีไม่รู้จักความยากลำบากบางคนยากจนหาเช้ากินค่ำบางครั้งหาทั้งวันยังไม่ค่อยจะพอกินก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะบุญกรรมที่ปรุงแต่งไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันก็คือความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากเพราะชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์การดำเนินชีวิตก็เป็นทุกข์แถมร่างกายยังเป็นรังแห่งโรคอีกเมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นความไม่มีโรคจึงถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ควรจะมีควบคู่กันไปซึ่งกำลังกายจะได้มาต้องเคลื่อนไหวแต่กำลังใจจะได้มาต้องหยุดนิ่งหากจิตใจเราขาดพลังจากการหยุดนิ่งแล้วเราก็ย่อมสูญเสีย

ทกนิกายคาถาธรรมบทว่าอโรคยาปรมาลาภาสันตถีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐทรัพย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมู่ญาติถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดถ้าหมู่ญาติมีความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ได้ขอความช่วยเหลือก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหลือบากว่าแรงที่เราจะพอช่วยเหลือได้ก็ควรที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งก็ตามถ้าเรามีวัตถุสิ่งของก็สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของถ้าไม่มีวัตถุสิ่งของก็สามารถใช้แรงกายของเราเข้าไปช่วยเหลือได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรการไม่ช่วยเหลือเลยนั้นไม่สมควรเมื่อเห็นหมู่ญาติเดือดร้อนแล้วหากเราไม่สนใจนิ่งดูได้เขาจะดูเป็นคนแรงน้ำใจไปเราต้องแสดงออกถึงความมีน้ำใจน้ำจิตที่ดีต่อหมู่ญาติย้ายคุณธรรมการสงเคราะห์ญาติขาดตกบกพร่องไปแล้วเราก็จะไม่ถูกผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนได้ให้ดูพระองค์เป็นแบบอย่างที่ทรงเหาะเสด็จไปโปรดหมู่พระญาติให้เลิกทะเลาะวิวาทกันครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงทราบข่าวว่าหมู่พระญาติระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองโกริยะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโรหินีเพื่อไขน้ำเข้านาถึงขั้นยกทัพมาประจันหน้าจะประหัตประหารกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วก็ทรงเหาะไปประทับนั่งในอากาศกลางแม่น้ำโรหินีพระญาติทั้งสองฝั่งเห็นพระบรมศาสดาแล้วต่างก็วางอาวุธลงและถวายบังคมพระบรมศาสดาจึงตรัสเรียกเหล่าพระญาติทั้งหมดเข้ามาหาแล้วตรัสว่ามหาบพิตรทั้งหลายท่านทั้งหลายน่ะเป็นญาติกันควรจะสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียกันไว้อย่าได้ทะเลาะวิวาทกันถ้าหมู่พระญาติมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ก็ยากที่อริราชศัตรูทั้งหลายจะได้โอกาสเข้ามาทำลายรับลมศาสดาตรัสต่อไปอีกว่าอย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์เลยแม้ในครั้งอดีตที่ป่าหิมวันต์ต่อประเทศเพราะต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นก็ยังสามารถต้านทานกระแสลมแรงที่พัดกระหน่ำเข้ามาจากทุกทิศได้ต้นไม้ทุกต้นไม่ถูกกระแสลมแรงพัดให้หักโค่นล้มลงแม้แต่เพียงต้นเดียวแต่ต้นไม้ใดที่ขึ้นอยู่บนเนินถึงจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสลมแรงที่พัดโหมกระหน่ำมาได้ถูกโค่นล้มลงจนหมดสิ้นหมู่พระญาติก็เช่นเดียวกันควรที่จะมีความรักความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าในอดีตการครั้งในพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีที่บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกามีเทพบุตรใหม่อุบัติขึ้นท้าสกเทวราชซึ่งปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงและทรงดูแลครอบคลุมไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาด้วย
จึงได้แต่งตั้งเทพบุตรองค์ใหม่

ได้รับตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชแทนเทพบุตรองค์เก่าที่จุติไปเกิดใหม่แล้วหลังจากที่เทพบุตรองค์ใหม่ได้รับตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชแล้วก็ได้ทรงข่าวไปยังเหล่าทวยเทพทั้งหลายว่าใครอยากจะจับจองต้นไม้ก็ไผ่พุ่มไม้และถาวรเอาไว้เป็นที่สิงสถิตวิมานของตนก็ให้เลือกเอาตามความพึงพอใจเถิดในชาตินั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นรุกขเทวาสิงสถิตอยู่ที่ป่าไม้รังในหิมวันตประเทศรุกขเทวดาโพธิสัตว์จึงปราประกาศเทพบรรดารุกขเทวาแต่เป็นหมู่ญาติได้รับทราบด้วยความปรารถนาดีว่าพวกท่านจะได้ไปจับจองเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนเนินสูงมาเป็นวิมานขอให้พวกท่านจงได้จับจองต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รอบๆวิมานของเราเนี่ยมาเป็นวิมานเถิดเราเทวดาที่เป็นบัณฑิตเข้าใจความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์ก็ได้พากันจับจองเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดยรอบวิมานของพระโพธิสัตว์ส่วนพวกรุกขเทวาที่ไม่ยอมเชื่อฟังต่างก็พูดกันว่าพวกเราจะจับจองวิมานที่อยู่ในป่านี้ไปทำไมกันส่วนไปหาจับจองวิมานที่อยู่ตามต้นไม้แถวประตูบ้านนิคมและตัวเมืองกันจะดีกว่าแล้วจึงได้พากันไปจับจองต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนเนินดินบ้างที่ขึ้นอยู่ตามบ้านเรือนในถิ่นของมนุษย์บ้างวันหนึ่งเกิดลมพายุฝนหาใหญ่พัดกระหน่ำมาอย่างแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่ๆที่ขึ้นอยู่บนเนินดินต้านทานกระแสลมแรงน่ะไม่ไหวได้หักโค่นล้มลงระเนระนาดบางต้นถูกกระแสลมพัดถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนแต่เมื่อกระแสลมฝนได้พัดกระหน่ำมาถึงป่าไม้รังซึ่งเป็นสถานที่ที่ลูกเทวดาโพธิสัตว์และหมู่ญาติของท่านอาศัยอยู่ซึ่งล้วนเป็นป่าไม้รังที่ขึ้นเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นแม้กระแสลมจะพัดกระหน่ำมาจากทุกทิศทุกทางแต่ก็ไม่สามารถทำให้ต้นไม้เหล่านั้นโค่นล้มลงได้แม้เพียงต้นเดียวเหล่าเทวดาที่สิงสถิตจะตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนเนินดินได้ถูกกระแสลมพัดหักโค่นล้มลงจนหมดเมื่อไม่มีวิมานจะอยู่จึงพากันเข้าไปป่าหิมพานต์เล่าเหตุการณ์ในเลวร้ายที่เกิดขึ้นให้กับลูกเทวาที่ป่าไม้รังได้ฟังพวกเทวดาจึงได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเล่าให้พระโพธิสัตว์ฟังลูกเทวดาโพธิสัตว์จึงให้ข้อคิดว่าผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังถ้อยคำของบัณฑิตที่ชี้แนะให้ต้องประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายอย่างนี้และพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมว่าหมู่ญาติยิ่งมีมากก็ยิ่งมีกำลังมากเหมือนต้นไม้รังในป่าใหญ่ที่อาศัยอยู่รวมกันส่วนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดียวถึงจะเป็นต้นไม้ใหญ่สักวันก็ต้องถูกโค่นล้มลงแล้วพระองค์ตรัสกับหมู่พระญาติทั้งหลายว่ามหาบพิตรทั้งหลายหมู่ญาติเดียวกันก็ควรที่จะมีความรักความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันควรอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นพระราชวงศ์จึงจักมั่นคงหลังจากที่หมู่พระปรยุรญาติได้ฟังพระดำรัสแล้วก็เข้าใจเลิกทะเลาะบ่อแว้งกันและต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันกลับเมืองไปเราจะเห็น

ได้ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญในการสงเคราะห์หมู่ญาติเพราะการสงเคราะห์หมู่ญาติเป็นเรื่องที่ควรทำถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งถ้าหมู่ญาติของเราเดือดร้อนในด้านใดเราก็ควรสงเคราะห์ในด้านนั้นตามความเหมาะสมแต่ต้องสงเคราะห์ในทางที่ดีทางที่ไม่ดีทางความเสื่อมก็อย่าไปสงเคราะห์แต่ควรแนะนำให้เลิกทำเสียให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมที่เป็นสัมมาอาชีวะหรือที่เป็นทางมาแห่งบุญพอเราได้ศึกษาธรรมะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปดีแล้วเราก็ควรจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชี้แนะหนทางสว่างให้กับเขาอย่างน้อยก็จะได้เป็นบุญกุศลติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้ากันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ุณณปาติกะชาดกชาดกว่าด้วยความฉลาดทันคนครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลณนครสาวัตถีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลเรื่องราวที่ตนได้ประสบเหตุกับนักเลงขี้เล่ากลุ่มหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้ฟังแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในอดีตการเราเองก็เคยประสบเหตุดังนี้มาแล้วเหมือนกันแล้วพระพุทธองค์จึงนำปุณณปาติกะชาดกมาตรัสเล่าให้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีและเหล่าพุทธสาวกได้ตระหนักถึง

โทษของการดื่มสุราและความมีสติรู้เป็นผู้ฉลาดทันคนเพื่อให้ทุกคนน้อมนำไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีงามดังนี้ย้อนไปในอดีตการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีในครั้งนั้นยังมีนักเลงเหล้านั่งล้อมวงดื่มเหล้าเมาเป็นอาจิณ

0: าวเอ้ยพวกเราหมดแก้วไม่มีน้ำในโลกเนี้ยจะรสชาติดีเท่ากับเหล้าอีกแล้ว
1: ใช่แล้วพี่เอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ยอมงั้นเดี๋ยวฉันไปยกมาอีกไหมนะลูกพี่เอาเฮ้ยแย่นะลูกพี่เหล้าหมด
2: เหล้าหมดเหล้าหมดเหล้าหมดแล้วเราจะทำยังไงดีลูกพี่เงินก็ไม่มีแล้วจะเอาเหล้าที่ไหนมาอาบเอ้ยมากินล่ะฮะอย่างเนี้ยมันก็ขาดตอนแย่ละสิเซ็งเลย
0: จะไปยากอะไรไม่มีเงินน่ะเราก็ไปขโมยมาสิวะเดี๋ยวก็ได้เงินแล้ว
3: นอกจากไม่คิดจะทำงานใดๆแล้วยังได้แต่คอยเบียดเบียนครอบครัวหรือไม่ก็หลอกลวงชาวบ้านตัดช่องย่องเบาหาเงินมาดื่มเหล้ากันอย่างน่าอึมระอาใจยิ่งนัก
0: เอ้ยจะไปไหนจะน้องสาวเดินคนเดียวไม่กลัวขี้เมาเอ้ยโจรเหรอจ๊ะ
4: กลัวสิจ๊ะทั้งโจรทั้งขี้เมานั่นแหละจ้ะขอทางฉันหน่อยนะจ๊ะฉันจะรีบกลับไปให้นมลูก
0: ขอทางก็ต้องมีค่าผ่านทางสิจ๊ะน้องสาวจริงไหมว่าพวกเรา
1: ใช่เงินมีไหมเอาเงินมาซะดีๆจะได้กลับบ้านไวๆอย่าให้ต้องใช้กำลังนะเอามา
4: จ้ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันมีเท่านี้แหละเอาไปเลยนะพ
0: ่
4: อ
0: ดีมากพูดง่ายๆแบบนี้จะได้ไม่เจ็บตัวไปโว้ยเอาเงินไปซื้อเหล้ากินกันหวานหมูแล้วว
3: ันหนึ่งเงินที่มีไว้ซื้อเหล้าใกล้จะหมดลงพวกขี้เหล้าจึงปรึกษากันเพื่อหาเงินมาซื้อเหล้าขี้เหล้าคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่า
1: ลูกพี่เหล้าในคลังของเราจะหมดอีกแล้วนะหรืออีกไขเดียวเองอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะ
2: ที่บ้านฉันก็ไม่เหลือแล้ว
1: ใช่ฉันก็แอบหยิบมาจนไม่เหลือแล้วเหมือนกันน่ะหรือว่าเราจะไปขโมยกันอีกอ่ะ
2: เอาไงดีลูกพี่ฉันน่ะเปรี้ยวปากอยากเหล้าเต็มแก่อยู่แล้วเนี่ยทำยังไงก็ทำเถอะ
0: พวกแกไม่ต้องกลัวเราเนี่ยรับรองเรารวยและมีเงินกินเหล้าไปอีกนานเลยล่ะ
1: ฮะจริงดิลูกพี่แล้วเราต้องทำยังไงล่ะ
0: เอาหูมาใกล้ๆสิ
3: แผนการที่พวกนักเลงเหล้าคิดกันก็คือจะทำอุบายหลอกหม่อมเหล้าเศรษฐีเมื่อท่านหมดสติแล้วจึงปลดทรัพย์สินและเครื่องแต่งตัวของท่านไปขายเอาเงินมาซื้อเหล้าดื่มกัน
1: สุดยอดไปเลยลูกพี
2: ่ลูกพี่เราเนี่ยหัวแหลมจริงๆมีเสียแรงที่เรายกให้เป็นลูกพี
1: ่ว่าแต่เราจะลงมือกันเมื่อไหร่ดีล่ะลูกพี่
0: เจ้าเศรษฐีมันเดินผ่านทางนี้บ่อยเราก็ลงมือกันพรุ่งนี้เลยนะสิถ้าไม่อยากรอนานมันเปรี้ยวปาก

0: เหล้าแล้วตั้งไว้พร้อมกับนั่งล้อมวงทำทีเป็นดื่มเหล้ากันตามปกติเพื่อรอท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินผ่านมาเมื่อสบโอกาสก็ทำตามอุบายที่วางไว
1: ้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยลบให้ท่านเศรษฐีหน่อยสิวะอย่ามานั่งเกะกะขวางทางท่านเศรษฐีจะเดินเอ็งนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวซะเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกทางออกจะกว้างพวกเจ้าไม่ต้องเกรงใจเราหรอก
1: โอ้ยไม่ได้หรอกจ้าว่าแต่ท่านเศรษฐีกำลังจะไปไหนเหรอจ๊ะถ้าไม่รังเกียจอะดื่มเหล้ากับเราสักจอกสองจอกถือเป็นการคารวะจากพวกเราก็แล้วกันนะท่านเศรษฐีเหล้ารสดีอย่าบอกใครเชียวนะ
0: เศรษฐีรู้สึกแปลกในท่าทีลุกรี้ลุกรนของนักเลงเหล้าที่ปกติแล้วคนพวกนี้ได้ชื่อว่าเป็นอันธพาลระรานคนอื่นเขาไปทั่วจึงวางอุบายตลบหลังนักเลงเหล้าเหล่านั้นเพื่อเป็นการดัดสันดานคนผ่านพวกนี้ให้ลามจับจึงตกปากรับคำเชิญของพวกนักเลงเหล้า
2: เอ๊นักเลงเหล้าพวกนี้เหตุไหนถึงทำทีมาตีสนิทผูกมิตรกับเรามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่
1: ๆว่าไงล่ะท่านเศรษฐีหรือว่าท่านน่ะรังเกียจนักเลงเหล้าอย่างพวกเราอ่ะ
2: เปล่าหรอกเราก็อยากชิมเหล้าเลือดรสของพวกท่านเหมือนกันพาเราไปสิ
1: เชิญทางนี้จากท่านเศรษฐีสำเร็จตามแผน
0: เมื่อพามายังศาลาวงเหล้านักเลงเหล้าก็จัดแจงเทเหล้าและขยันขยอให้เศรษฐีให้ดื่มเหล้าผสมยาพิษนั้นทันทีโดยที่หารู้ไม่ว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วย่อมมีศีล5มั่นคงไม่ดื่มสุราทุกประเภทแม้จะใช้ผสมยาก็ตามยิ่งไปกว่านั้นท่านยังมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความถือตัวแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดเมื่อยกเหล้าขึ้นมาดมก็พิจารณาดูทั้งหายเหล้าและกับแกล้มอย่างละเอียดถี่ถ้วน
1: นี่จะท่านเศรษฐีเหล้าเลิศรสรับรองไม่มีที่ไหนเทียบได้เลยลองดื่มสิจ๊ะ
2: เหล้าของท่านเนี่ยแค่ได้กลิ่นหอมหวนก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นเหล้าชั้นดีเลิศรสแน่ๆเลย
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ดื่มให้หมดเลยสิจ๊ะท่านเศรษฐี
4: ใช่ดื่มให้หมดเลยไม่พอเดี๋ยวข้าไปลินมาให้อีกเอาเลยดื่มเลยท่านเศรษฐี
1: ชักช้าอยู่ยายล่ะท่านเศรษฐีทำไมไม่ดื่มล่ะเดี๋ยวก็เสียรสชาติหมด
2: น่าเสียดายที่เราต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาหากเราดื่มเหล้าเมาไม้เข้าไปพบพระองค์ย่อมเป็นการไม่สมควรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะขากลับเดี๋ยวเราจะแวะมาดื่มกับพวกท่านอย่างแน่นอน
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นเชิญท่านเศรษฐีไปทำธุระให้เสร็จก่อนเถอะจ้าพวกเราจะรอท่านก็แล้วกันนะ
2: ฮิลีลามากจริงๆนะ
1: แต่เดี๋ยวเหอะจำไม่รอดแน
0: ่ในเวลาต่อมาเศรษฐีก็กลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับนักเลงเหล้า
1: ท่านเศรษฐีมาแล้วจะเชิญนั่งตามสบายนะขอรับท่านเศรษฐีพวกเราเตรียมเหล้าและกับแกล้มไว้พร้อมแล้วน่ากินทั้งนั้นเลย
2: เอเราไปตั้งนานแล้วแต่เหล้าในไหของพวกท่านกลับไม่พร่องเลยสักนิดไหนบอกว่าเหล้าของพวกท่านเลิศรสแล้วที่ไหนถึงอดใจไม่ดื่มกินกันล่ะหรือว่าท่านจะเก็บเหล้าไหเนี้ยไว้เฉพาะเราคนเดียว
1: เออใช่แล้วท่านเศรษฐีเหล้าเนี่ยต้องคู่ควรกับคนดีๆเช่นท่านพวกเราอ่ะอยากให้ท่านสำราญเหล้าของเราให้เต็มที่เชิญดื่มตามสบายเลยจ้า
2: พวกท่านเนี่ยช่างเป็นคนดีโดยแท้แต่เพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทนะในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าบ้านเราขอให้ท่านดื่มก่อนก็แล้วกัน
1: เอาไม่ดีมั้งท่านจะเชิญดื่มเถิดจ้า
2: อ้าวทำไมล่ะว่าเหล้าในไหนี้มียาพิษเรารู้หมดแล้วว่าพวกเจ้าลอบวางยาพิษในไหเหล้ามีอย่างที่ไหนเหล้ารสดีมาวางอยู่ตรงหน้าแต่พวกนักเลงเหล้าอย่างพวกเจ้าน่ะกลับสนใจไม่แตะต้องเลยสักอึกนอกจากว่ามันจะมียาพิษฉันน้อยแน่พวกเจ้าวางอาจล่อลวงเราจะไปกราบทูลพระราชาให้ส่งทหารมาจับพวกเจ้าไปลงโทษ
0: เมื่อได้ยินดังนั้นนักเลงเหล้าก็ตกใจเพราะรักตัวกลัวตายจึงอ้อนวอนขอชีวิตกับเศรษฐีว่า
1: ได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราเถิดท่านเศรษฐีพวกข้ามันโง่เง่าเบาปัญญาคิดแต่จะหาเงินดื่มเหล้าพวกเรากลัวแล้วยกโทษให้พวกเราด้วยเถิด
3: โอ้ยอย่าทำอะไรข้าเลยนะข้ากลัวแล้วต่อไปอ่ะข้าจะไม่ทำอีกแล้วข้าตั้งใจทำงานหาเงินมาซื้อเหล้าเฮ้ยจะไม่ดื่มเหล้าอีกแล้วไว้ชีวิตข้าเถอะนะท่านเศรษฐีผู้ใจบุญ
2: ได้เราจะไม่นำความไปกราบทูลก็ได้แต่พวกเจ้าต้องให้สัญญา

0: ับเราก่อนว่าจะไม่ทำตัวเป็นคนพาลตกเป็นทาสสุรายาเมาหากวันใดที่เราเห็นเจ้าในสภาพเช่นนี้อีกอย่าหาว่าเราใจร้ายก็แล้วกัน
1: ข้าวเฮ้ยยังไม่รีบขอบคุณท่านเศรษฐีอีก
2: ขอบคุณขอรับท่านเศรษฐี
3: เมื่อพระพุทธองค์ตรัสปุณณปาติกชาดกจบลงจึงได้ประชุมชาดกดังนี้พวกนักเลงสุราทั้งหลายกำเนิดเป็นนักเลงสุราในครั้งนี้ท่านเศรษฐีเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลย

เราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างใน

ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเลี่ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักรับปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจเราก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมา

ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกรรมนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึก

ตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังตันตาวิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

0: พ่อของลูกเนี่ยเป็นทหารเรือที่ขาดรักไม่ได้เจ้าค่ะท่านมีภรรยาน้อยมากท่านชอบดื่มเหล้าเมามาก็จะพานหาเรื่องทะเลาะกับแม่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะกันเพราะพ่ออยากจะไปอยู่กับเมียน้อยพ่อก็ได้ตีแม่จนเลือดอาบพ่อกับแม่จึงแยกทางกันอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนั้นพ่ออายุก็ใกล้60ปีแล้วพออายุได้60ปีพ่อก็ป่วยกระสอกระแสะมาเรื่อยๆเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยพ่อก็จะกินยาแก้ปวดกินติดต่อกันเป็นเวลานานจนยากัดลำไส้ทำให้ลำไส้รั่วหมอได้ทำการผ่าตัดลำไส้แล้วต่อด้วยสายยางตายไหม
1: ไม
0: ่อายุมาได้กี่ปีจ๊ะ10ปีเก่งมากแม่นจริงๆเลยเนี่ยแม่ลูกหลังจากเลิกกับพ่อแล้วแม่ก็หันมาดื่มเหล้าแม่ไม่ค่อยชอบเข้าวัดแต่ถึงยังไรแม่ก็มาวัดพระธรรมกายอยู่หลายครั้งมาแล้วก็ปิติใจก่อนตายอาตายเนาะแม่ป่วยอยู่ 4-5 เดือน2เดือนก่อนเสียชีวิตแม่ไม่ยอมทานข้าวเลยแล้วก็หมดลมเสียชีวิตไปเฉยๆเหมือนพ่อเหมือนเรามาอยู่ได้72ปีตัวลูกเองตั้งแต่เด็กไม่เคยได้อยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อเนี่ยเป็นห่วงแต่การเจ้าชู้ส่วนแม่ก็ห่วงในการทำนาห่วงทำมาหากินเมื่อพ่อห่วงแม่ห่วงลูกจึงได้อยู่กับตายายเป็นส่วนใหญ่ตายายให้ลูกอยู่กับบ้านบอกให้ลูกช่วยทำบ่อปลาลูกไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยแล้วตากับยายให้เหตุผลว่าถ้าเดินไปโรงเรียนแล้วก็กลัวแปลกดีกลัวหมาจะกัดตายถ้าลงเรือไปโรงเรียนก็กลัวเรือจะล่มไปทางรถก็กลัวรถจะชน แต่ถึงอย่างไรลูกก็อยากเรียนหนังสือมากได้ไปซื้อหนังสือกอไข่มาให้คุณตาสอนอ่าน จนอ่านได้หมดลูกก็พออ่านได้แต่เขียนไม่เป็นเจ้าค่ะและไม่รู้เรื่องบวกลบตัวเลขเลย พออายุได้20ปีลูกก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มบ้านเดียวกันมีลูกเดียวกัน6คนสามีของลูกมีอาชีพรับจ้างวิ่งเรือแจวแรกๆเขาก็ดีแต่พอวันนานๆมันเขาก็เอาแต่เจ้าชู้ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยลูกต้องหาเลี้ยงลูกๆทั้ง6คนโดยการรับจ้างดูแลบ่อเลี้ยงปลาและบ่อกุ้งซึ่งมีขนาดถึง100ไร่ช่วงที่ลูกพาตาคลอดลูกคนที่6นั้นสามีของลูกถูกเครื่องนวดนวดข้าวตัดขาขาดไปหนึ่งข้างพอในจ้างรู้ว่าสามีลูกขาขาดเขาก็ไล่เราออกทั้งครอบครัวเลยเพราะสามีขาขาดในจ้างคนใหม่เห็นว่าลูกเดี๋ยวเป็นคนขยันจึงรับลูกเข้าทำงานซึ่งก็เป็นงานดูแลบ่อปลาเหมือนที่เคยทำโดยให้เงินเดือนเท่ากับนายจ้างคนแรกคือ800บาทแต่เขาใช้แรงงานลูกโหดยิ่งกว่าเจ้านายคนแรก

0: ของลูกๆทั้ง5คนที่เสียชีวิตไปมียอดๆดังนี้ค่ะต้องยอดๆแล้วแหละเพราะเธอตายไปแล้วลูกสาวคนโตเป็นโรคหัวใจรั่วมาแต่กำเนิดและมาเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวตอนอายุ19ปีลูกสาวคนที่2ตกน้ำตายตอนอายุ3ขวบตอนหลังจากเผาศพของเธอแล้วมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งมีสีเขียวไฟไม่ยอมไหม้ชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่าเธอถูกคุณไสลูกคนที่3แท้งตอนอยู่ในท้องได้3เดือนลูกชายคนที่4อายุ31ปีและลูกสาวคนที่5อายุ28ปีเสียชีวิตพร้อมกันขณะขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันแล้วก็มีรถเก๋งพุ่งมาชนลูกสาวคนที่5ลูกสาวคนที่5ที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นคนสวยมากแต่สวยอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเพราะเธอหนักประมาณ90กิโลกรัมแต่ถึงขนาดนั้นก็มีสปอนเซอร์กองประกวดมาติดต่อให้ไปประกวดนางงามซึ่งก็ตกลงกันเรียบร้อยไว้อีกเดือนข้างหน้าจะถึงวันเข้าประกวดบัดแต่อนิจจาลูกสาวก็มาเสียชีวิตเสียก่อนเหลือเพียงลูกชายคนที่6คนสุดท้ายอยู่เพียงคนเดียวลูกชายคนนี้ก็เคยบวชอยู่8ปีจนได้เป็นรองเจ้าวาดเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งตำบลเพราะขยันทำงานเก่งและก็สวดมนต์เสียงเพราะเขาเคยรับปากกับลูกจะบวชไม่สึกแต่ต่อมาได้มีญาติมาเที่ยวไล่เที่ยวคือขอให้สึกโดยให้เหตุผลว่าจะให้ไปช่วยคุมงานที่บริษัทพูดไปพูดมาจนลูกชายใจอ่อนในสึกก็สึกลูกเป็นศัตรูกับสัตว์ชนิดหนึ่งคืองูเห่าตอนเด็กๆคุณตาเนี่ยเคยสอนไว้ว่าถ้ากินงูแล้วร่างกายจะแข็งแรงลูกก็จำได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเห็นงูเห่าที่ไหนแล้วก็เป็นวิ่งเข้าใส่เลยไปจับมันฆ่ามันให้ได้แม้มันจะหนีเข้ารูไปแล้วยังเอามือเปล่าๆล้วงมันออกมาฆ่ากินจนได้วันหนึ่งลูกได้เจอกับงูเห่าตัวใหญ่ประมาณข้อมือดวงตาของมันเป็นสีน้ำข้าวคงเท่าแหละลูกตีมันและจับมันใส่ถุงพลาสติกมาถึงก็ถึงบ้านก็ตัดหัวเสียประจานตลกหนังตากแดดแล้วก็นำมาทำอาหารคราวนี้ไม่ไอตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นพอกินกันไปสักพักหนึ่งอะไรเกิดขึ้นสันนิษฐานสิจ๊ะน้ำในร่างกายออกมาเป็นเลือดชิงช่องเป็นเลือดไปถามหมอดูหมอดูบอกว่าเป็นงูเจ้าที่ให้ลูกเนี่ยไปขอขมาซะเอามันกินกันไปแล้วจะไปขอขมาที่ไหนดังนั้นเวลาทำบุญทีไรเนี่ยลูกก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้งูที่เคยฆ่าไว้แต่ตั้งแต่นั้นมาลูกก็เลิกฆ่ามันและเลิกกินงูเห่าอย่างเด็ดขาดแต่ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตที่ผ่านมาลูกเคยทนถูกงูเห่ากัดอยู่ครั้งเดียววันนั้นลูกยืนหวดหญ้าอยู่ในน้ำจู่ๆงูเห่ามันก็พุ่งเข้ามากัดที่ขาเห็นแผลเป็นรอยคล้ายผิวมะกรูดตายไหม
1: ไม่ตาย
0: เกือบตายทำให้ลูกเกือบเสียชีวิตแต่โชคดีที่รักษาทันยังไม่จบยังมีเรื่องแปลกอีกมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกคือครั้งหนึ่งนี่ลูกได้พายเรืออีแป้นลำใหญ่ไปทำธุระตอนนั้นฝนตกแรงฟ้าเปลี่ยนเปลี่ยนลูกก็เลยต้องหยุดเรือหลบฝนอยู่ใต้สะพานทันใดนั้นฟ้าได้ผ่าเปลี่ยนลงมาบนสะพานลูกจึงหลับตาแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีนะสิว่าพอลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นทองคำก้อนใหญ่ประมาณ2ฝ่ามือ

0: อารามจำนวนมากวิ่งอยู่บนผิวน้ำวนรอบเรือของลูกอย่างนี้มันก็น่าให้ผ่านนะลูกเคยได้ยินปู่ย่าตายายสอนไว้ว่าถ้ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นจะมีทองคำมาด้วยถ้าอยากได้ก็ให้เอาผ้าถุงที่เรานุ่งอยู่นั่นแหละครอบเอาแล้วจะได้ครอบทองคำเลยลูกนึกถึงหนึ่งนี้ได้ลูกเลยไม่ตกใจแต่ก็ไม่มีความอยากจะได้หมดความโลภลูกก็เลยนั่งมองเฉยๆเออคนอย่างนี้ก็มีนะจนทองคำเหล่านั้นค่อยๆจมหายไปจนหมดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ30นาทีให้ดูกันจนจุใจให้หายสงสัยกันเลยคำถามพ่อกับแม่ลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่เหตุใดลูกจึงมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กไม่ยอมไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่อย่างเดียวและต้องทำงานหนักในการหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดกรรมใดทำให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือที่ลูกอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดคะอ่านได้เขียนไม่ได้นะจ๊ะกรรมใดทำให้ลูกไม่รู้เรื่องการคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารเลยบุญใดทำให้ลูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่กรรมใดถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีจนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยลูกถูกนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้างแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยก็เหมือนครูไม่ใหญ่โดนเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใดคะที่ทำให้ลูกต้องมาเจอเรื่องไร้ไร้อย่างนี้ลูกคนที่หนึ่งมีกรรมใดยังเป็นโรคหัวใจรั่วมาแต่กำเนิดตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่สองต้องมาตกน้ำตายก็เนื้อสีเขียวที่เผาไม่ไหม้คืออะไรคะเขาถูกคุณสายจริงหรือไม่คะตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะบุญใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้ามีหน้าตาสวยแต่น้ำหนักสูงรูปร่างอ้วนน้ำหนักมากถึง90กิโลกรัมกรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้าและลูกชายคนที่สี่ต่อมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเขาตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกชายคนที่6คนสุดท้องต้องถูกหลอกให้ศึกทั้งนี้ที่เขาสัญญากับลูกว่าจะบวชไม่ศึกเหตุใดเขาจึงไม่ได้บวชตลอดชีวิตคะก็เพราะเขาศึกกันแหละแหมถามได้ลูกมีกรรมใดกับงูเห่ามาก่อนหรือไม่คะทำไมลูกจึงเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าแล้วทำไมสามารถจับงูเห่าได้อย่างสบายๆโดยมือเปล่าการกินงูจะทำให้ร่างกายอบอุ่นไม่เป็นคนขี้หนาวจริงหรือไม่คะเอ้างั้นว่าต้องไปซื้อเสื้อหนาวซะอย่างนี้กินแต่งูอย่างเดียวเพราะลูกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือลูกเป็นคนขี้ร้อนมากๆเลยเอาล่ะสิงูเห่าตาสีน้ำข้าวที่ลูกกินแล้วฉี่ไปเลือดเป็นเพราะเหตุใดคะเป็นงูเจ้าที่จริงหรือไม่ที่ลูกถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะเหตุใดคะน่าศึกษาเนี่ยจริงหรือเปล่าคะที่ปู่ย่าตายายลูกเคยบอกว่าถ้าฟ้าผ่าจะมีทองคำเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆและทองคำที่ลูกเห็นลอยอยู่บนผิวน้ำนั้นใช่ทองจริงๆหรือไม่คะหรือว่าลูกตาฝาดไปแล้วทำไมลูกจึงรู้สึกเฉยๆไม่มีใจอยากได้ทองคำนั้นเลยกรณีที่ลูกมาอาศัยอยู่ด้วยเราเคยเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรคะฝากถามเนี่ยไม่เกี่ยว
1: ขอเกี่ยวด้วย
0: เราเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะอุปตนดอนที่เมื่อพุทธนอนที่ผ่านมาเราทั้งสองได้เป็นอะไรกับหมู่คณะคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาพ่อตายแล้วก็ไปเลยทันทีจ้ะไปมหานรกขุม

จากการดื่มสุรากำลังถูกนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากจ้ะและต้องไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลทุกข้อไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะแม่ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกขอมหานรกขุมห้าพอกลุ้มใจก็ดื่มสุราแต่เบาบางกว่าพ่อกำลังโดยเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะคือกรรมก็บางลงมาส่วนบุญที่อุทิศไปให้พ่อก็ไปรออยู่ที่ยมโลกพอพ้นมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับจ้ะโลกลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดละกรรมตระนีถูกจ้องจ้ะในอดีตมาส่งผลแล้วก็มาคอยได้ทำทานจ้ะลูกไม่ได้เรียนหนังสือและอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้อีกทั้งบวกลบคูณหารไม่เป็นเลยเพราะไม่ได้มีบุญด้านปัญญาบารมีไม่สนับสนุนและห้ามลูกหลานหรือบริวารเราเรียนแต่ก็สนับสนุนบ้างกับลูกหลานหรือบริวารที่ถูกใจแต่ว่าน้อยมากจึงพออ่านหนังสือได้บ้างแต่เขียนและคำนวณไม่ได้จ้ะคือยังพอมีบุญบ้างนิดหน่อยแหมเรื่องอ่านหนังสือได้ไม่ได้นี่เกี่ยวกับบุญด้วยนะเออนี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษาทีเดียวลูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่ถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านและที่ดินตลอดจนทรัพย์สินที่มีอยู่จนหมดตัวเพราะได้ดีเคยทำบุญเอาไว้แต่พอโกรธแล้วก็ไปทวงคืนเรื่องมีว่าชาตินั้นลูกเป็นคนมีฐานะดีปานกลางและได้รับปากทำบุญกับวัดแห่งหนึ่งเอาไว้ว่าทำไปบางส่วนแล้วก็เกิดทะเลาะไม่พอใจกับพวกมรรคทายกจึงได้ไปทวงคืนแล้วเขาก็ตั้งคืนให้ดังนั้นบุญส่งผลยังมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแต่ผลจากการทวงคืนในจิตที่โกรธรุนแรงแถมนินทาว่าร้ายกรรมการด้วย จึงได้สมบัติที่มีอยู่วิบัติไปด้วยเหตุต่างๆจ้ะมีบุญที่มีทรัพย์เกิดขึ้นแต่ไม่มีวาสนาได้ใช้ทรัพย์ประทรัพย์วิบัติไปลูกถูกนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้างทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงเลยเพราะในชาตินั้นได้กระโดดคณะกรรมการของวัดแล้วก็มานินทาใส่ร้ายทั้งที่เรื่องแล้วนั้นก็แบบเป็นความจริงว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือกรรมการข้อหนึ่งวัดเหลือนิดหนึ่งอะไรเนี่ยวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะลูกคนที่หนึ่งเป็นโรคหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิดจนเสียชีวิตเพราะเราเรียนมาหลายเคสละปฏิบัติถูกต้องจ้ะและทรมานสัตว์อีกทั้งมีกรรมการเมเจ้าชู้ในอดีตหลายครามารวงสมผลจ้ะกรรมเจ้าชู้ไปพูดให้เขาช้ำอกช้ำใจอะไรอย่างนี่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกสาวคนที่สองตกน้ำตายเพราะเคยโยนแมวถูกต้องจ้ะไอ้เก่งจังเลยกรรมในอดีตได้โยนลูกแมวลงน้ำเพราะเล่นกับมันแต่มันควรเนาะด้วยความโมโหก็เลยจับมันโยนลงไปในน้ำจนมันตายนี่วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะก้อนเนื้อสีเขียวเขียวที่เผาไม่ไหม้คือการเผาที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองจ้ะจะไม่ได้โดนคุณใส่จ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกสาวคนที่5ที่หน้าตาสวยแต่อ้วนมีน้ำหนัก90กิโลกรัมละวจีกรรมถูกต้องจ้ะกรรมในอดีตมีวจีกรรมได้ไปล้อเลียนเพื่อนที่อ้วนจนเขาอับอายอีกทั้งปัจจุบันกินจุถูกต้องจ้ะกินจุที่หน้าตาสวยเพราะทำบุญแล้วอธิษฐานให้หน้าตาสวยจ้ะ

บุญส่วนบุญเห็นไหมจ๊ะบาปส่วนบาปลูกสาวคนที่5และลูกชายคนที่4ต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเพราะในอดีตได้เป็นญาติกันได้ช่วยกันฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นหมูวัวควายมาเป็นอาหารอยู่เป็นประจำมาส่งผลจ้ะตายแล้วทั้งคู่ก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างในช่วงแรกแต่ภายหลังได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังร่ำเล่วนเวียนอยู่ให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆก็จะได้หมดกรรมไปเกิดใหม่จ้ะลูกชายคนที่6ถูกหลอกให้ลาสิกขาจากพระมาเป็นคฤหัสถ์ทั้งที่เขาสัญญากับตัวลูกว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ไม่อาจบวชตลอดชีวิตได้เพราะมีบุญบวชมาเพียงแค่นี้ผังบวชตลอดชีวิตยังไม่มีกับรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกถูกต้องใจเพราะลึกๆในใจก็อยากจะออกไปครองเรืออยู่แล้วแต่ว่ายังหาช่องหาทางไม่ได้ไม่ได้จังหวะก็หาเหตุเต็มใจไปอย่างมีเหตุผลที่สวยงามจ้ะบอกเพราะเขามาชวนอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็วางไปลูกเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าข้อนี้สำคัญแล้วสามารถจับงูเห่าได้โดยมือเปล่าอย่างสบายๆเพราะในอดีตเคยเกิดเป็นพังพรกับเคยเป็นหมองูติดต่อกันมาหลายชาติจึงไม่กลัวงูแล้วก็มีความสามารถในการจับงูแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นคือเห็นงูจะต้องจับต้องเอามาฆ่าเอามากินนี่การกินงูเห่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่น สบายไม่หนาวนั้นก็มีส่วนถูกก็ถูกน้อยเพราะมันเป็นเนื้อที่กินแล้วจะรู้สึกร้อนเรื่องความอ้วนของลูกเป็นหลักด้วยจึงทำให้ลูกเป็นคนขี้ร้อนจ้ะพลังงานเยอะงูเห่าตาสีน้ำข้าวที่ถูกลูกกินและฉี่ไปเลือดเพราะงูมันแก่แล้วที่ตาสีน้ำข้าวนะจ๊ะไม่ใช่เป็นงูเจ้าที่ดวงตายังมีสีน้ำข้าวแต่กินแล้วฉี่ไปเลือดเพราะสัตว์พวกนี้ก็มีพิษอยู่ในตัวมากินบ่อยๆข้าวก็ทำให้ท่าในตัววิปริตได้เนี่ยไปเจอไอ้เส้นพิษของมันที่ลูกถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะชาติที่เป็นหมองูได้ช่วยถอนพิษงูให้คนที่ถูกงูพิษกัดรอดตายมาหลายรายทำให้บุญนี้มาส่งผลช่วยชีวิตเอาไว้จ้ะเอามาอีกเรื่องแปลกอีกปู่ย่าตายายเคยบอกว่าเมื่อฟ้าผ่าจะมีทองคำเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆนั้นก็เป็นเรื่องบอกเล่าต่อๆกันมาด้วยความเข้าใจผิดจนเป็นตำนานทองคำที่ลูกเห็นลอยอยู่บริเวณผิวน้ำนั้นแล้วเห็นได้ไงถูกต้องจะเป็นเพราะตาพร่ากับฟ้ามันแผลบมากันนั้นตาฝาดจากแรงของฟ้าที่ผ่าลงมาจึงทำให้เห็นเป็นเช่นนั้นจ้ะที่ลูกเป็นมีใจอยากได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ไม่เสียเวลาคว้าน้ำเหลวนั่นก็เป็นทองคำเห็นไหมจ๊ะคว้าน้ำเหลวเพราะมันมีแต่น้ำจ้ะถูกต้องแล้วไปคว้านั่นดีไม่ดีตกน้ำตายจ้ะถูกต้องจ้ะกรณีที่ลูกมาอาศัยอยู่ด้วยก็เคยเป็นญาติกันมาแล้วก็เคยเกื้อกูลกันแต่ลูกพลัดหลุดจากหมู่คณะมาหลายพุทธนอนแล้วหมอมัวจะไปเป็นหมองูนี่แหละด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตแต่บุญเก่าที่เคยทำด้วยกันก็ดึงดูดให้กลับเข้ามาสร้างบุญร่วมกันใหม่แบบกองเสบียงประเภทไหนประเภทสะบักสะบอมแล้วมาจ้ะส่วนกรณีท่านนะส่วนกรณีท่านนั้นก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาแต่ไม่ได้พลัดกันจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดวิญญาณสิบบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัด

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่145จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีรับสั่งให้เรียกบรรดาจินตกวีทั่วปัญจาลนครมาเข้าเฝ้าแล้วทรงเลือกเฟ้นผู้เชี่ยวชาญในวรรณศิลป์จำนวนหลายท่านครั้นแล้วจึงทรงเชิญพระราชธิดาปัญจาลจันทีมายังที่ประทับแล้วให้รจนาความงามของพระราชธิดาปัญจาลจันทีถ่ายทอดออกมาเป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะจับใจบรรดาจินตกวีจึงได้ช่วยกันแต่งกาบยอพระโฉมจนสำเร็จเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับเพลงขับนั้นแล้วถึงกับดำริในพระทัยว่าได้กาละวิเทหราชนั้นได้ฟังเพลงขับนี้แล้วจะไม่หวั่นไหวด้วยไฟสิเนหาก็ให้มันรู้ไปนับแต่นั้นมาพระเจ้าจุลนีจึงโปรดให้เหล่านางนาติกาในราชสำนักขับบทเพลงนั้นให้ไปทั่วแคว้นจนชื่อเสียงเกียรติคุณของพระนางปัญจาลจันทีเลื่องลือระบือไกลไปทั่วเมืองพระเจ้าจุลนีเมื่อจะทรงประกาศชื่อเสียงของพระราชธิดาให้อุโคตยิ่งขึ้นไปอีกจึงให้พวกขับร้องไปจับนกขนาดใหญ่มากักไว้ในกรงครั้นถึงเวลาดึกสงัดก็จงขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ขับขานบทเพลงนั้นตลอดราตรีแต่พอใกล้รุ่งก็จงรีบผูกกระดิ่งที่คอนกเหล่านั้นแล้วปล่อยให้มันบินไปจากนั้นจึงค่อยกลับลงมาเรื่องนี้นะขอให้เป็นความลับอย่าให้มีใครล่วงรู้เป็นอันขาดตั้งแต่นั้นมาในยามค่ำคืนดึกสงัดเสียงขับลำนำขับขานยกยอพระสิริโฉมของพระราชธิดาปัญจาลจันทีก็ดังกังวานแว่วมาจากต้นไม้ใหญ่ในพระนครครั้นใกล้รุ่งก็ปรากฏคล้ายเสียงกังสดานดังก้องไปในอากาศ

แล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆหายเงียบไปชาวปัญจาลนครเมื่อได้ยินเสียงเพลงขับนั้นจึงพากันร่ำลือต่อๆกันไปว่าความงามแห่งพระสรีระโฉมของพระราชธิดาปัญจาลจันทีน่ะมิใช่แต่เพียงมนุษย์อย่างพวกเราเท่านั้นที่พากันเคลิบเคลิ้มหลงไหลแม้แต่เหล่าเทวดาจากแดนสวงก็ยังร่วมกันขับร้องบรรเลงลำนำเพลงนี้นะเพียงเท่านั้นยังไม่พอพระเจ้าจุลนียังได้เรียกคณะจินตกวีมาอีกครั้งแล้วรับสั่งให้ช่วยกันเสริมลำนำแห่งเพลงขับพรรณนาความเพิ่มเติมอีกว่าพระราชกุมารีผู้เป็นสีปัญจาลนครเป็นนารีรัตนะไม่มีสตรีใดเสมอเหมือนก็พระนางผู้ทรงสิริโฉมงดงามเห็นป่านี้นะหาสมควรแก่พระราชาอื่นในพื้นชมพูทวีปใหม่พระนางสมควรแก่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อได้เพลงขับที่มีเนื้อความตรงตามพระราชประสงค์แล้วพระองค์จึงตรัสชื่นชมคณะจินตกวีพร้อมกับพระราชทานทรัพย์สินเป็นบำเหน็จอย่างจุใจแล้วขอให้คณะจินตกวีได้เดินทางไปขับร้องที่กรุงมิถิลานครให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วมิถิลานครและโดยเฉพาะให้เข้าไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชให้ได้พระองค์ทรงกุเรื่องขึ้นมาให้คณะจินตกวีฟังว่าฉันน่ะจำต้องบอกสาเหตุที่ทำในครั้งนี้ให้พวกเธอทราบโดยทั่วว่าบัดนี้ลูกหญิงปัญจาลจันทีเจริญวัยสมควรที่จะมีคู่ครองแล้วฉันน่ะเป็นบิดามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกจึงจำเป็นจะต้องหาคู่ครองที่คู่ควรเหมาะสมกันบรรดากษัตริย์ทั่วชมพูทวีปก็ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของฉันทั้งหมดเว้นแต่พระเจ้าวิ

อีกประการหนึ่งแคว้นปัญจาละเคยยกทัพไปล้อมเมืองมิถิลานครไว้ทำให้เกิดความบาดหมางกันฉันน่ะคิดที่จะฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นให้กลับดำรงคงคืนเป็นอย่างเดิมสองมหานครเนี่ยจะได้เป็นสุพรรณปฐพีอันเดียวกันดังนั้นขอให้พวกท่านตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ฉันได้มอบหมายไว้ให้สำเร็จลุล่วงโดยดีเพื่อประโยชน์ของแว่นแคว้นของเราเถิดแล้วจึงส่งคณะจินตกวีนักขับร้องและนักฟ้อนรำเหล่านั้นเดินทางไปสู่แคว้นวิเทหรัฐเพื่อนำเพลงขับนั้นไปให้แพร่หลายสู่ประชาชนทั่วมิถิลานครโดยเริ่มต้นจากโรงมหรสพใหญ่แล้วกระจายไปทั่วทุกที่ที่มีงานมหรสพกระทั่งเพลงขับนั้นกลายเป็นที่นิยมของชาวเมืองมิถิลานครจึงกระฉ่อนด้วยเสียงขับลำนำขับขานยกยอพระสิริโฉมของพระราชธิดาปัญจาลจันทีชาวเมืองทั่วพระนครต่างถูกมนต์สะกดมัดดวงใจด้วยลำนำกระแสแห่งความปลาบปลื้มดื่มดำในความงามของพระราชธิดาปัญจาลจันทีเป็นอย่างยิ่งครั้นแล้วจึงได้เพิ่มความอัศจรรย์ให้บทเพลงนั้นด้วยวิธีการเดียวกันคือแอบปีนขึ้นต้นไม้เพื่อขึ้นไปขับขานบทเพลงนั้นในเวลากลางคืนพอครั้นใกล้รุ่งก็ผูกกระดิ่งที่คอของนกเหล่านั้นแล้วจึงปล่อยให้บินไปพร้อมกับเสียงกังสดาลดังก้องไปในอากาศแล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆหายเงียบไปมหาชนทั่วพระนครได้ยินเสียงขับขานอยู่ตลอดที่วาราตรีก็เป็นดังต้องมนต์สะกดพากันหลงไหลในพระรูปโฉมของพระนางปัญจาลจันทีตามที่พรรณนาไว้ในบทเพลงและต่างพากันสำคัญว่ามิใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่กล่าวสรรเสริญเยินยอความงามของพระนางปัญจาลจันทีแม้แต่เทวดาก็พากันขับลำนำพรรณนาพระรูปโฉมเช่นเดียวกันไม่นานเท่าไหร่ชื่อเสียงของพระนางปัญจาลจันทีก็เลื่องลือไปถึงพระราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชกระทั่งไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับข่าวที่โจทขานเกลียวกราวไปทั่วพระนครก็ทรงใคร่จะสดับเพลงขับนั้นบ้างท้าวเธอจึงให้เรียกคณะนักขับร้องจากปัญจาลนครมาเข้าเฝ้าคนเหล่านั้นเมื่อถูกเรียกตัวเข้าเฝ้าต่างพากันดีใจที่ภารกิจสำคัญของพวกตนใกล้จะบรรลุเป้าหมายเต็มทีจึงรีบไปเข้าเฝ้าถวายบังคมณท้องพระโรงพวกท่านเป็นชาวเมืองไหนพระราชดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามคณะจินตกวีขอเดชะพวกข้าพระองค์เป็นชาวปัญจาละพระพุทธเจ้าค่ะพวกท่านไม่รู้หรือว่าปัญจาละนะเคยยกทัพมาล้อมเมืองของเราน่ะขอเดชะพวกข้าพระองค์ทราบด้วยกล่าวครับพุทธเจ้าค่ะแต่พวกข้าพระองค์น่ะเป็นนักกวีมิได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการลบราฆ่าฟันความเป็นนักกวีของพวกข้าพระองค์กับความเป็นนักรบไม่ได้เดินทางร่วมกันดังนั้นพวกข้าพระองค์จึงมีชีวิตจิตใจฝากไว้ในกาบกลอนไม่ได้ฝากไว้ในสนามรบพระพุทธเจ้าค่ะ

ครั้นหมดข้อสงสัยแล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสขึ้นว่าไหนลองขับลำนำเพลงของพวกท่านให้เราฟังสักหน่อยสิเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังเพลงขับนั้นแล้วพระองค์จะมีพระอาการอย่างไรจะทรงติดกับดักที่พระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏที่วางไว้หรือไม่

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคำพูดนี่สำคัญแม้เป็นคำจริงเกิดประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นที่รักก็ต้องปรับการพูดให้เป็นที่รักนั้นไม่ยากสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้เพราะถ้อยคำในโลกมีเหลือเฟือและเป็นของฟรีด้วยเหมือนกับอากาศที่เราหายใจอย่างนั้นใครมีปัญญาก็เอามาใช้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและนำมาใช้บ่อยๆนะลูกนะมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจัดพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทบวชรุ่นเข้าพรรษาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสมณเณรณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิสมณเณรโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุญสำคัญที่หลายท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาทางนี้ท่านเจ้าภาพกิติมศักดิ์ได้อัญเชิญบาตรและผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เมื่อประกอบพิธีมอบบาตรผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในส่วนของท่านประธานผ้าป่าในวันนี้ได้แก่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะประธานบริษัทเยอรมันโปรแอดดูเคชั่นจำกัดพร้อมครอบครัวได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติสุขโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้เดินแปรแถวเพื่อประกอบพิธีมอบบาตรและผ้าไตรโดยมีตัวแทนนาคธรรมทายาท2ท่านได้ถวายผ่านธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองเพื่อขออโหสิกรรมต่อสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากนั้นผู้ปกครองพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้มอบบาตรและผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคจะได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำผ้าไตรจีวรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนของท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าในโอกาสนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าและทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยรวมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิที่พักสงฆ์ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับนอกจากนี้ภายในงานบุญพิธีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งนี้ท่านเจ้าภาพจำนวน9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะ

0: งฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นสามเณรณภัทรและสามเณรนรภัทรแสนพันนาได้กล่าวสุนทรพจน์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้สามเณรรู้สึกดีใจมากที่เห็นญาติโยมได้ร่วมกันสนับสนุนร่วมสร้างหมู่กุฏิสามเณรในวันนี้ที่จริงทุกท่านไม่ได้ร่วมสร้างหมู่กุฏิสามเณรเท่านั้นแต่เป็นการสร้างสามเณรให้เติบโตเป็นศาสนทายาทเพื่อช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปและในวันนี้เป็นวันสำคัญของนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้เข้าพิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณทุกท่านและมอบบาตรพระไตรจีวรซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านมีความตั้งใจละทางโลกเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียคาถาตอนหนึ่งว่าสามเณรนอกจากจะเป็นเหล่ากอสมณะแล้วจะเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนาในอนาคตสามเณรสำคัญมากในการมาดูแลสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ต้องปลูกฝังอบรมให้ดีและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจะดูแลสามเณรได้อย่างดีและที่นี่ได้ส่งสามเณร300รูปเข้าวัดพระธรรมกายแล้วและการทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสามเณรเราไม่ได้สร้างแค่กุฏิแต่เราได้สร้างขุนพลของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำลงพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านได้เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์มาเป็นอริยทรัพย์ซึ่งจะติดตัวนับภพนับชาติไม่ถ้วนทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกและลึกนึกถึงบุญบรรยากาศแห่งบุญในวันนี้ที่เปี่ยมไปด้วยความปิติและความอบอุ่นค่ะ
1: วันนี้ก็ปลื้มมากนะคะที่ได้มา เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสามเณรณศูนย์เบญจธรรมบ้านปทุมธานีนะคะป้าน้อยอยู่กับศูนย์เบญจธรรมมาตั้งแต่สมัยที่มีสามเณร4รูปอะค่ะเราก็ได้เห็นความเติบโตของสามเณรและศูนย์เบญจธรรมมาเรื่อยๆนะคะและวันนี้พอดีลูกสาวกลับมาจากเยอรมนีก็ได้มาร่วมกันนะคะทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสามเณรที่ศูนย์เบญจธรรมแห่งนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้รองรับการเติบโตของสามเณรที่จะเป็นขุนพลให้กับพระพุทธศาสนาในโอกาสต่อไปณที่นี่ก็ถือเป็นโรงเรียนที่จะเตรียมนาคหลวงนะคะตอนนี้ก็เป็นปลื้มใจตรงที่ว่าเราได้มีสามเณร4รูปแรกได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะคะก็เป็นความปลื้มใจของพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทางดอนเมืองที่ได้ดูแลกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะวันนี้ได้มาร่วมมอบบาตรผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทที่บวชรุ่นเข้าพรรษาด้วยนะคะก็เป็นปลื้มใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบุญบารมีอย่างใหญ่คือเราเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้แต่เราก็สามารถจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บวชได้นะคะและก็ได้บุญบารมีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราไม่ใช่เป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนก็ได้บุญบารมีถึง16มหากัปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้มาสนับสนุนการบวชเป็นประชาสัมมเนนและบวชธรรมทายาทรุ่นต่อๆไปนะคะค่ะสาธุ
0: ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอิ่มเอมในบุญบรรยากาศแห่งความเริ่มใสศรัทธาของชาวพุทธเกิดขึ้นอย่างงดงามณทุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งวันมีสาธุชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจ

ให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหลังจากที่ทุกท่านได้นั่งสมาธิใจผ่องใสกันดีก็ได้ประกอบพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลอุทิศบุญไปยังหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายโคมธรรมประทีปนำกล่าวโดยคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยคุณสุธีทิพย์โพธิสถานและคุณอันนบแซ่หลี่พิธีถวายมัตกะพัตตาหารนำโดยคุณนัทธิวรวินีกัญจนะวสิริคุณธนิสอนคุณเทียรฤทธิ์คุณวรวิชวลีคุณธิรวิกรเด็กชายจิราวิวัฒน์วณิชยสิทธิ์ส่วนผู้แทนนำกล่าวคือด็อกเตอร์เตือนใจสุขใสพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายดอกไม้และทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมทั้งได้บูชาประทีปเพื่อใช้จุดเป็นธรรมประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกและขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3ในวันนี้ส่วนภาคเย็นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมการเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ทั้งยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและบูชาพระประธานด้วยพานรัตนบุพภาอันประณีตจากนั้นทุกท่านพร้อมกันที่ศาลาหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญของชาวพุทธก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีจุดธรรมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาให้สว่างไสวไปพร้อมๆกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะชมรมพุทธศาสนากลจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบในการทำความดีค่ะภาพบรรยากาศความสุขและการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังซึ่งจัดขึ้นณโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและวิถีชาวพุทธที่ดีงามให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน 1,300 กว่าคนโดยได้รับเกียรติจากดร.สิริพรสรีวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานส่วนคุณครูปุญชรัตน์ณัฐนานนท์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยภายในค่ายน้องๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมากมายที่สนุกสนานสอดแทรกด้วยสาระธรรมทั้งอย่างได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังโดยพระอาจารย์วีรชา

มเหสกโขจากชมรมพุทธศาสตร์สากลที่ท่านได้เมตตาเทศนาในเรื่องของศีล5สัมมาทิฏฐิและเรื่องนรกสวรรค์ก่อนที่จะได้ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะพี่ๆทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลได้สอดแทรกความรู้คู่ความสนุกสนานทำให้น้องๆเยาวชนสามารถซึมซับหลักธรรมคำสอนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหาร

แม้สภาพอากาศในนครซิดนีย์จะหนาวเย็นและมีลมหนาวประมาณ10องศาเซลเซียสแต่หัวใจของเหล่ากัลยาณมิตรกลับอบอุ่นด้วยเปลวไฟแห่งศรัทธาโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมจากทางบ้านอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนำสั่งสมความสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิโชได้นำอารัธนาศีล5เพื่อบริสุทธิ์กายวาจาใจก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญนั่นคือพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรสาครอินทิศรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรกนกศรเขื่อนเพชรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยทายาธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตโคมประทีปและจุดประทีปส่งต่อพลังบุญให้กับประธานเอกและเหล่าสาธุชนที่ได้ร่วมกันจุดโคมประทีป108ดวงสว่างสวายรอบโบสถ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้ร่วมกันตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ด้วยความเคารพบูชาพร้อมส่งเสียงสวดมนต์บทอิติปิโสร่วมกัน3รอบและปิดท้ายด้วยการอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและถ่ายภาพประวัติศาสตร์แห่งความสุขร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ต่างแดนสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนจะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายเทียนสำหรับหล่อเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรพรเทพกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรลูกบุญเสริมเรืองนภาพรเป็นประธานบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรพัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานถวายเทียนพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสาธิตกัลยาณมิตรสุนภาและครอบครัวสมทรัพย์เป็นประธานพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติจากนั้นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์ศิรินทร์อินทกนกได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นเป็นพิธีแห่เทียนพรรษาตามประเพณีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีถวาย

ในลำดับต่อไปในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษานำโดยกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิ์ที่พงษากัลยาณมิตรไบรอันกัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรแคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันกัลยาณมิตรบอนนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเกวนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒน์และกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทำสมาธิภาวนาตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวท้องถิ่นที่ไม่เพียงแต่ต้องการสื่อสารภาษาไทยได้เท่านั้นแต่ยังต้องการซึมซับและเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยความสว่างไสว

ได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมใจหยุดนิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนเข้าสู่พิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาอาสาฬหประทีปและรับเทียนชนวนจากท่านประธานสงฆ์เพื่อจุดโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมประทีปจนสว่างไสวทั่วทั้งห้องปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้แปรแถวเดินเวียนประทักษิณ3รอบถวายเป็นพุทธบูชาทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาพร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและอานิสงส์ของการจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านค่ะส่วนวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation และพิธีจุดประทีปแปลอักษรธรรมจักรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนจิตใจให้สงบพร้อมทั้งอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาอุทิศความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติขอให้ทุกคนมีความสุขความสงบและโลกเต็มไปด้วยสันติภาพนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณและพิธีจุดประทีปแปลอักษรเป็นภาพธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระธรรมครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ส่งผลให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของโลกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3ทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหนทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมให้แก่สาธารณชนพร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพภายในใจเพื่อขยายสู่สันติสุขของโลกอย่างยั่งยืนผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดขอนแก่นอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดอุบลราชธานี

ที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดสกลนครและอันดับที่10จังหวัดนนทบุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง4อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดมาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านัตถิวิชาสมังมิตรตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้สำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

นเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะในกายสวดธรรมจักทุกวันบ้างสาธุสวดแล้วปลื้มเลยปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนนะวันนี้เรามาเจอกันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะซึ่งเดือนนี้นี่ก็เป็นเดือนพิเศษนะเป็นเดือนธรรมชัยนะรูปแบบรายการโรงเรียนอนุบาลของเราก็ปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่ปกตินะก็คืออยากจะเห็นหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้มาทำหน้าที่ให้ธรรมะพวกเราในทุกค่ำคืนแต่ตอนนี้ก็ทบทวนโอวาทไปก่อนนะสลับกับผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาในแต่ละวันซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็จะพาล่องใต้นะไปพบกับงานบุญนานาชาติซึ่งมี5บิ๊กบุญเป็นงานบุพเพเปตพีนานาชาติจัดตลอดต่อเนื่องกันมา13ปีแล้วก็มีงานตักบาท 10,000 รูปซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แหละอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ก่อนที่จะไปชมแล้วก็รับฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกริ่นมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้พาพวกเราไปฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งวันนี้ก็เป็นจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าประเรียนธรรม9ประโยคมาถวายหลวงพ่อชื่อตอนว่าลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2 นิ้วมือครับ

0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: หมายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

ในปีที่ผ่านมาครูใหญ่เนี่ยเฉพาะโบมีบุญนั้นจึงจะมีโอกาสศึกษาพระบาลีมีบุญน้อยแม้แต่คำว่าพระบาลีก็ไม่มีโอกาสได้ยินดังนั้นใครที่ได้ศึกษาพระบาลีซึ่งเก็บรักษาคำสอนพระบรมศาสดาไว้ควรผู้นั้นถือว่ามีบุญญาธิการที่

สั่งสมมานภพชาติไปทั่วชาวโลกปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 ล้านคนแต่ผู้ที่จะมาศึกษาพระบาลีนั้นเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นโอลี่เลยมีไม่มากเลยส่วนใหญ่จะไปศึกษาวิชาธรรมมาหากินธรรมมาเลี้ยงชีพวิชาครองเรือนก็จะมีเฉพาะลูกๆที่มีบารมีแก่กล้าสามารถแบกสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในหน้าของผู้มีบุญทำให้ได้มาเรียนนี่นะจ๊ะเพราะนั้นผู้มาเรียนพระบาลีเนี่ยควรจะมีความปลื้มปิติยินดีและมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะจ๊ะที่ได้มาเรียนเนี่ยดังนั้นมาเรียนแล้วก็ต้องสอบให้ได้ใช่เรียนได้แต่ไม่ยอมสอบให้ได้คือแกล้งสอบไม่ได้งั้นนะการเรียนพระบาลีนี้จะเหมือนกับการที่เราได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าตลอดเวลาเมื่อโลกมีเปลี่ยนตามที่สูงขึ้นแล้วคุณธรรมก็ต้องสูงขึ้นตามด้วยเรายิ่งต้องมีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเพื่อเป็นพระที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปจะให้เปลี่ยนธรรมที่ได้มานั้นเป็นประดุจตอของวัฏฏะที่กีดขวางหนทางไปสู่การขจัดกิเลสเรียกว่าตอวัฏฏะเนาะและอย่าได้เกิดวันนั้นที่ติว่าเราได้เปลี่ยนธรรมสูงๆแล้วเรามีความรู้มากกว่าใครๆทั้งสิ้นถ้าเรายิ่งเรามีเปลี่ยนธรรมสูงขึ้นเรายิ่งต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพิ่มขึ้นอ่อนน้อมป่ะจ๊ะอ่อนน้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีงามกับเพื่อนสาธมิกอื่นๆด้วยคือยิ่งเราศึกษาพระบาลีจะเราก็ยิ่งต้องละเอียดยิ่งบริสุทธิ์เยือกเย็นยิ่งมีปิติสุขเพิ่มขึ้นจากการศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติตามด้วยครูวิญญาณโลกทุกรูปทุกคนทุกชั้นปีสอบยกชั้นให้ได้เลยนะจ๊ะคำว่ายกชั้นเนี่ยเราได้ยินมาหลายสิบปีแล้วเอาให้ได้รออีกไม่นานเท่านั้นแหละรออีกไม่นานจ้ะ

และลูกกรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อปลื้มใจโมบอบรุนเปิดรายการด้วยสุดยอดภาษาจ้า

โอ้น่าเรียนเนาะคือรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะโอ้ดีจังกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับผมพระมหาสิริสาโดสมเด็จชั้นเรียนธรรมประโยค9ครับไหนจ๊ะองค์ไหนยกมือสิโอ้ยองค์นี้นะสาธุจ้ะรับบุญกองภาวนาสำนักองค์ทางครับนี่เนาะเออเก่งอะไรอายุถึงแล้วเหรอ

16สาธุจ้าหลวงพ่อครับผมหลงรักภาษาบาลีแบบหมดหัวใจโอ้เสียงอื้อผมจะสอบผ่านปตศิงแต่ภาษา5แล้วครับสาธุแต่ตอนนั้นหลวงพ่อมีโครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวคัตหารร้อยผมอยากบวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายเลยวางพระบาลีไว้ก่อนจนหนึ่งหลวงพ่อเมตตาอนุญาตให้พระช่วยปฏิบัติธรรมเรียนบาลีได้ผมจึงรีบสมัครสอบทันทีสาธุโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ผมเรียนภาษาบาลีเพราะหลงรักในพระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมอ่านหนังสือด้วยตัวเองจนสามารถสอบผ่านปต.5ถึง8รวดเดียวแบบไม่ล่วงเลยครับโอ้เก่งมากเพราะภารกิจหลักที่ผมรักคือการนั่งสมาธินั่งสมาธิเป็นอันดับหนึ่งส่วนภารกิจรองที่ผมเลือกคือการนั่งอ่านบาลีโอ้โหนี่ชีวิตจิตวิญญาณเป็นพระเลยเนี่ยเป็นสมณะเลยเนี่ยเคล็ดลับผมอยู่สองคำคือ1ขยัน2ต่อเนื่องไม่ใช่ขยันก็ยอกขยักแต่ขยันต่อเนื่องดูสินี่ขณะจะถ่ายภาพยังหลับตาดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลีนี่โหลืมตาเมื่อไหร่ดูพระบาลีนี่นะหลับตาดูพระภายในแต่นั่งอ่านบาลีทีไรก็ตั้งประหมายไว้หลายๆหน้าปักหลักจะยาวไปไม่ลุกจนกว่าจะจบตอนเพราะเห็นเพื่อนหลายรูปพอลุกไปแล้วก็ไปรับไม่ค่อยกลับมาอ่านต่อผมจึงตั้งใจทำความเพียรแบบยิ่งยวดไม่ยิ่งหย่อนเอาให้มันยอดเยี่ยมให้ได้นี่นะยิ่งยวดยิ่งหย่อนและยิ่งเยี่ยมเลยแต่พอขึ้นชั้นเตรียมสอบปต.9ท่านนั่นแหละครับดานหินก็โผล่มาทักทายผมปวดสะบักอะไรดูจนปวดสะบักเลยจนขยับตัวแทบไม่ได้ผมอยู่ในท่านั่งไม่ได้เลยเลยทำให้นั่งอ่านบาลีแปลบาลีก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้เพราะปวดสะบักขยับตัวไม่ได้นะขยับนิดเดียวก็ปวดจี๊ดลาวโดนมีดกรีดผมคิดในใจว่านั่งยังไม่ได้จะเรียนจบปต.9จะยังไงเนี่ยตั้งกำลังพึ่งตอนนั้นเนาะแต่เราก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อดังก้องในใจออกได้สินะไว้สินะผมจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่งอ่านไม่ได้แล้วไม่ได้มีปัญหาผมก็นอนอ่านซะเลยเออเล่นฉลาดเนี่ยปรากฏว่าได้ผลครับเดี๋ยวแอบไปนอนอ่านกันไม่ค่อยมีอาการปวดทรมานผมใช้วิธีนอนอ่านหนังสือแทนในช่วงที่รักษาตัวอยู่5เดือนอาการถึงทุเลาแต่ก็ยังไม่กล้านั่งอ่านนานๆผมจึงนอนอ่านหนังสือเรียนเรื่อยมาจนถึงวันสอบปต.9โอ้นอนดูไปเรื่อยเนาะพอสอบเสร็จปุ๊บยังไม่ประกาศผลด้วยซ้ำผมก็สละหนังสือทั้งหมดถวายรุ่นน้องทันทีเพราะผมชัวร์มั่นใจเต็มร้อยว่าต้องผ่านแน่นอนแน่นอนผ
พราะผมนอนอ่านมาบานแน่นอนเหมือนที่นอนอ่านมาแน่ๆเลยเนี่ยและผลก็ออกมาตามที่มั่นใจครับหลวงพ่อครับผมสอบผ่านประโยค9ได้แบบนอนมาเต็มๆเลยครับโอ้โหผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้กับผมได้ศึกษาพระบาลีจนสำเร็จโอ้ยปากหวานเขาบอกก็เลิฟหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับจะนอนหลับไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังเพลงก้าวนอกก่อนหน่อยดีกว่า

เดี๋ยวมาต่อรูปที่สองกับผมพระมหาวิชาสุทธวังโสอังนิพึ่งพระท่อแปดนี่รับบุญอยู่สำนักเผยแผ่ครับนายกมือสิจ๊ะองค์นี้นะก็เกือบได้เก้าแล้วสิจ๊ะเนี่ยเอาให้ได้แล้วลูกนะ

0: แล้วพ่อครับตอนเด็กผมเรียนไม่เก่งเพราะผมไม่ชอบอ่านหนังสือแต่พอได้มาบวชเรียนที่วัดธรรมกายได้รับการฝึกฝนที่เข้มข้นจนทำให้ใจผมเข้มแข็งพอต้องเข้มข้นเนาะถึงจะเข้มแข็งสมบูรณ์ในการเรียนดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจจนผมได้มาบวชพระในรุ่นบูชาธรรม60ปีหลวงพ่อมาปี2547พอปี2549พระเพื่อนได้ชวนผมนั่งรถกระบะไปเรียนบาลีที่อาคารศรัทธาหลวงพ่อครับพอได้ไปเริ่มเรียนผมคิดว่าภาษาบาลีเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่ที่เหลือยากมากเลยทำไมอ่ะเหมือนกันนะง่ายนิดเดียวที่เหลือมันยากมากมหาปริญญาที่เรียนยากกว่าที่ผมเรียนในมหาลัยอีกหลายจักรขนาดนั้นแต่แรกผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ผมก็อดทนเรียนไปเรื่อยๆซึ่งเทคนิคของผมคือตั้งใจฟังในห้องออกมานอกห้องก็นอนหรือเปล่าไม่รู้เนอะตั้งใจฟังในห้องกับท่องไวยากรณ์ให้ได้โดยที่ผมแทบไม่ได้แตะหนังสือเลยครับเทคนิคนี้ทำให้ผมจบป.โยก3ได้ในปี252และผมคิดว่าป.ต.9คงไกลเกินเอื้อมสำหรับคนอย่างเราแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นตอนยังมีการขึ้นรับพระของขวัญจากหลวงพ่อสำหรับผู้สอบผ่านป.ต. 3ที่สภาผมตื่นเต้นมากตอนกำลังยื่นมือรับอยู่ๆหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่าอายุยังน้อยเรียนได้ป.ต. 9นะลูกนะผมตกใจจะตอบไปทันทีว่าครับหลวงพี่ตอนนั้นผมตื่นเต้นมากเลยจะเรียกหลวงพ่อเป็นหลวงพี่แต่มาตอนนี้หลวงพ่อยังหนุ่มหล่อดูเป็นหลวงพี่จริงๆนะครับแต่ตอนนั้นเอาเข้าจริงๆในใจผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แน่ที่จะได้ป.ต. 9จึงปล่อยผ่านไปไม่ได้เรียนบาลีต่ออีกเลยยาวนานถึง11ปีเลยครับโอ้แม
1: ่เสียดายจัง
0: เสียดายจังเนาะผมก็เลยนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่อขึ้นมาอีกครั้งผมจึงตัดสินใจกลับมาทุ่มเทเรียนบาลีอย่างจริงจังอีกครั้งโยมอาจารย์ที่สอนบอกให้อ่านวันละห้าหน้าผมก็ต้องสู้กับตัวเองทุกวันเลยบางวันอ่านแค่ได้สองสามประโยคก็รู้สึกเหมือนโดนหนังสือถีบผมมาเลย อะไรจ๊ะมันเป็นยังไงแต่คนอย่างผมไม่ยอมถอยฮึดสู้กับใจตัวเองกลับก็ไปอ่านใหม่แม้จะโดนมาแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเนาะใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงกว่าจะจบ5หน้าอะไร5หน้าใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงอาบชั่วโมงนอนหลับอีก7ชั่วโมงอ่านถึงเที่ยงคืนแทบทุกวันอ่านอีหยังหว่า5หน้าถึงเที่ยงคืนแล้วแถมมาบอกผมใช้ทั้งความเพียรใช้ความสม่ำเสมออุ๊ยมีความเพียรมากเนาะถึงใช้เวลา 2-3 เดือนถึงจะอ่านจบไป1รอบอาจจะน่าใจตัวเองพร้อมลุยบุหรี่อีกครั้งครับดังนั้นพาไป1ปีผมอ่านจบไปได้3-4รอบเลยครับโอ้โหเก่งเนาะตอนผมสอบผ่านป.ต. 4-7 4-7 4-5-6-7ได้ต่อเนื่องทุกปีอย่างอัศจรรย์และปีนี้ผมสอบประโยค 8

0: ผ่านแล้ว
1: สา
0: ธุอ๋อได้ปท8แล้วนะกำลังมุ่งมั่นเรียนประโยค9อยู่ที่วัดสามพยาผมยังอ่านหนังสือบาลีทุกคืนเหมือนเดิมหลวงพ่อครับผมจะนำปท9ถวายหลวงพ่อให้ได้ครับ
1: สาธ
0: ุได้ยินเหมือนกันไหม
1: ได้ยิน
0: ไหนได้ยินว่าไงเออได้ยินพร้อมกันนะได้ยินไหมได้ยินเหมือนกันแล้วเนาะโอ้จะพระเจ้ามาถวายท่านมุ่งมั่นมากเลยจะเอาพระเจ้ามาถวายให้ได้แน่แน่แต่แล้วฟังประโยคนี้ต่อไปสิหลวงพ่อครับแต่ประโยคก้าวนะครับมันสิยากมากเลยครับโอ้โหพูดให้เห็นใจอ๋อให้ซีฮาร์ดเงี้ยนะต้องซีฮาร์ดเลยเนี่ยหลวงพ่อครับกราบขอพระหลวงพ่อผมสอบผ่านด้วยนะครับโอ้โหเมื่อสอบผ่านประโยคก้าวภายนอกแล้วผมจะขอมุ่งเรียนประโยค9ภายในต่อไปนะครับโอ้กราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมได้บวชสร้างบารมีหลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับจะไว้ใจในการ

อาเปิดเพลงนี้ทวงแชมป์คืนนี่ทวงแชมป์

ต่อไปก็เป็นรูปที่สามจ้ะกระผมพระมหาก้องพิภพไหนจ๊ะก้องพิภพนี่องค์นี้โอ้โหก้องพิภพธรรมวิสาระโทนี่เรียนทำประโยคเจ็ดแล้วรับประโยชน์สำนักการศึกษาครับนี่หนออ๋อเรียนตั้งแต่เด็กตกใจเลยหลวงพ่อครับผมบวชเป็นสามเณรแต่อายุ16ปีอยังวัยรุ่นเนอะและเริ่มเรียนบาลีตามหลักสูตรวัดมาตลอดตั้งแต่อายุ16นะจ๊ะแต่ถ้าถามตามตรงตอนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเรียนได้ไกลถึงวันนี้เพราะผมรู้ตัวดีว่าเป็นคนความจำไม่ค่อยจะดี

0: บาลีเพียงหน้าเดียวบางครั้งผมต้องใช้เวลาท่องเกือบหนึ่งสัปดาห์กว่าจะจำได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยมีเลยคือคำว่ายอมแพ้และการยอมจำนนไม่มีในพจนานุกรมของนักสร้างบารมีครับโอ้ผมเชื่อเสมอว่าถึงจะจำได้ช้ากว่าคนอื่นแต่ถ้ายังท่องต่อไปสักวันหนึ่งก็ต้องจำได้ครับ
1: ใช
0: ่ใช่ใช่ถ้าเราไม่ยอมแพ้นะจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเป็นสามเณรเดพิธีพุทธิตาสการะผู้สอบผ่านเรียนผ่านจอภาพวันนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเราอยากเป็นหนึ่งในพระที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เพราะอยากมีชื่อเสียงแต่ผมอยากท่านหลวงพ่อภูมิใจครับ
1: สา
0: ธุโอ้สุดยอดเลยผมอยากใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยงานพระศาสนาได้มากที่สุดยิ่งเรียนพระบาลีผมยิ่งค้นพบว่านี่มันไม่ใช่เพียงวิชาสำหรับการสอบแต่เป็นภาษาที่รักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้โอ้ดีจังเลยที่คิดอย่างนี้นะจ๊ะทุกครั้งก่อนเปิดหนังสือพระบาลีขึ้นมาอ่าน

0: เยอะครับหลวงพ่อครับแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับ
1: เอาแบ่งเวลาให้เป็น
0: ครับถ้าแบ่งเวลาเป็นก็มีเวลาเสมอครับหลวงพ่อครับ
1: อ๋อคมคมพระอาจารย์คมแต่ผมไม่เคยคิดที่จะทิ้งการอ่านพระบาลีเลยครับดีมากจ้ะแต่ตาเป็นสมณเณรหลังรับบุญเสร็จผมมักนั่งท่องบาลีต่อจนถึงตีสองตีสามโอ้โหแล้วเอาเวลาไหนนอนฉันหลายครั้งอ่านไปท่องไปจนหลับคาหนังสือยังพอมีเหตุผลแต่พอตื่นมากำลังเนี่ยเราก็เริ่มอ่านใหม่ทันทีโอ้โหสุดยอดเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครมีเพียงความคิดเดียวคือถ้าเราไม่ยอมแพ้สักวันเราต้องทำได
2: ้
1: ต้องเป็นผู้ชนะจนได้นี่เหตุการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมคือวันที่ผม

สอบเกือบได้ป.ท.6ทั้งที่ตอนนั้นผมมั่นใจมากเลยว่าผมทำข้อสอบได้แต่พอประกาศผลกลับไม่มีชื่อผมผมรีบโทรไปหาโยมแม่ทันทีเลยทั้งน้ำตาคนแรกที่นึกถึงก็โยมแม่นะบอกว่าโยมแม่ลูกพระสอบเกือบได้ครับ

แต่เจ้าแม่กลับตอบอย่างนั้นท่านว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรสุดยอดเลยนะศาสนาสอบยังไม่ปิดลูกก็มีโอกาสสอบใหม่ได้เสมอไม่เป็นไรปรบมือดังๆให้ยอมแม่อีกครั้งหนึ่งไหนเอาภาพยอมแม่มาดูสิยอมแม่ผู้คอยให้กำลังใจและสนับสนุนการเรียนภาษาบาลีผมมาโดยตลอดครับยอมแม่ดูอยู่หรือเปล่าครับนี่นะนี่จ้า

0: เอ้ยโยมแม่อยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ที่ภาคใต้ครับหลวงพ่อครับ
0: อ๋อนี่คนตาย
1: ไปทำงานอยู่ที่ภาคใต้ครับ
2: ไปทำงานภาคใต้คนที่ไหน
1: คนภาคเหนือครับ
2: คนภาคเหนือไปทำงานที่ใต้
0: ไปทำที่ใต้อ๋อหลังจากสอบไม่ผ่านสิ่งแรกที่ผมทำไม่ใช่การถามว่าทำไมถึงเป็นเราแต่กลับเป็นการเปิดหนังสือพระบาลีอีกครั้งแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสอบไม่ผ่านครั้งนี้ไม่เป็นไรก็แค่สอบใหม่เออเข้าใจคิดดีมากจ้ะถูกต้องจ้ะตราบใดยังมีสนามสอบเราก็จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่เนาะไม่ต้องเริ่มต้นบ่อยเนาะเอาทีเดียวให้มันได้เลยผมนึกถึงหลวงพ่อสอนเสมอว่าพระบาลีเป็นภาษาของผู้มีบุญแน่นอนว่าก็มีบางวันที่รู้สึกเหนื่อยจนถามตัวเองว่าจะไหวหรือเปล่าเราไม่ได้ไปแบกหามเลยมันไม่ได้หนักอะไรเนาะแต่ทุกครั้งที่เห็นรูปหลวงพ่อความคิดเหล่านั้นก็หายไปทันทีเหลือเพียงเสียงที่บอกตัวเองว่าหลวงพ่อยังไม่เคยท้อแล้วเราในฐานะลูกพระจะท้อได้อย่างไรเพราะคนที่ควรยอมแพ้คือคนที่หยุดเดินไม่ใช่คนล้มโอ้คมนะโอ้ถ้าหยุดเดินถือว่ายอมแพ้แต่นี่เดินต่อแม้จะล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่ผมจะลุกขึ้นมาเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งครับนี่แสงจากโคมไฟอาจส่องเพียงหน้าหนังสือแต่แสงจากหลวงพ่อโอ้สันนิษฐานสิ
2: ส่องสว่างสวยตลอดไป
0: ส่องสว่างสวยไปถึงหัวใจของผู้ไม่ยอมแพ้โอ้คมคมคมนี่และมุ่งมั่นลุยอ่านบาลีทุกคืนครับโหคมนะแล้วพ่อครับมาถึงวันนี้ถึงวันนี้ไม่ว่าภารกิจรับบุญจะมากเพียงอะไรผมก็ยังอ่านพระบาลีทุกวันโอ้สุดยอดเลยลูกสุดยอดเพราะเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทช่วงสั้นๆแต่เกิดจากการทำสิ่งที่มุ่งมั่นถูกต้องอย่างต่อเนื่องทุกวันโอ้คมคมคมถูกต้องจ้ะนี่รับบุญทุกภารกิจของหมู่คณะนี่ทำไมบางครั้งใส่แว่นบางครั้งไม่ใส
1: ่บางทีมันแพ้แสงครับหลวงพ่
0: อ
1: ถ้าอยู่ในนี้เห็นอยากเห็นหลวงพ่อชัดๆด้วยตาเนื้อครับ
0: โอ้โหรับบุญทุกภารกิจของหมู่คณะควบคู่การเรียนภาษาบาลีไปด้วยครับหลวงพ่อครับชีวิตผมไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีครับ
2: จ้า
0: โอ้โห

0: สิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจไม่แพ้การสอบผ่านคือการได้แบ่งปันวิธีเรียนบาลีให้พระรุ่นน้องที่เขาก็คิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งเพราะผมก็เคยคือคนที่เคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนที่เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันเนาะมีพระน้องรูปหนึ่งทำตามจนสอบผ่านได
1: ้
0: นี่จ้ะแล้วกลับมาขอบคุณพร้อมกับบอกว่าช่วยปลดล็อกสิ่งที่ติดมานานผมมีความสุขมากเพราะความรู้ที่ได้รับจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเราส่งต่อให้ผู้อื่นแบ่งปันความรู้ให้เนาะและผมอยากให้หลวงพ่อจำได้ว่าผมคือพระลูกชายที่พร้อมรับใช้งานพระศาสนาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันจำได้สิจ๊ะนี่ไงเจอหน้าขอให้รายงานตัวก็แล้วกันพร้อมทำทุกหน้าที่ตามที่หมู่คณะมอบหมายด้วยความเต็มใจเสมอครับหลวงพ่อครับผมจะนำประโยชน์ก้าวมาถวายหลวงพ่อให้ได้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ผมจะขอประโยชน์ก้าวถวายหลวงพ่อได้ครับเพื่อไปเรียนต่อก้าวในกับหลวงพ่อครับ

0: กับผมสำเนียงภูดลแสงอรุณหรือลูกเนรสติปอ๋อเป็นฝรั่งเหรอ เรียนธรรมโยคจะจากใครจองแชมป์ว่าที่นาคหลวงครับ ไหนใครจะยกมือหน่อยสิจ้า โอ้ลูกเนรสติป นี่มาจากอเมริกาเนี่ย โอ้โอ้พอทอเจ็ดนะอะไรบวชได้6 ปีจะไม่ได้พอทอเจ็ดแล้ว
1: ผ่านทุกปีครับ

0: ตอนแรกที่มาบวชลูกเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเรียนบาลีคืออะไรจนพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรเป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้มาบวชเรียนบาลีที่ค่ายจองแชมป์แต่พอเริ่มเรียนก็ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยหลวงพ่อครับแม้ว่าจะตกใจแต่ใจนั้นไม่ตกนะครับอ้าวโอ้คมแค่งองูสองตัวว่าทำไมมันยากขนาดนี้แม้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ลูกเด็กก็พร้อมพิชิตทุกประโยคครับพอพี่เนรประโยคสูงๆก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนให้ได้แบบนั้นบ้างจนวันหนึ่งลูกเด็กจึงบอกโยมแม่ว่าแม่ครับผมจะบวชตลอดชีวิตครับ
1: สา
0: ผมจะไม่สึกครับ
1: สา
0: ผมจะเป็นนักหลวงให้ได้ครับ
1: สา
0: โหแล้วโยมแม่ไปตกใจเหรอเนี่ยแล้วลูกเนี่ยก็ตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆสอบผ่านไม่ได้ทุกปี
1: สาย
0: ังไม่เคยสอบตกเลยโอ้โหจากวันที่เกิดแรงบันดาลใจลูกเนี่ยก็สอบผ่านทุกปีเลยครับ

0: พ่อครับแต่ผมก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันซึ่งมันเป็นอุปสรรคมากสำหรับผมหลวงพ่อครับอุปสรรคนั้นคือความขี้เกียจของตัวเองโอ้โหคืออย่างนี้ครับหลวงพ่ออ่านเสร็จไปนานๆน่ะพอเจอตรงยากมันก็เริ่มท้อแต่โชคดีที่เป็นท้อเทียมไม่ใช่ท้อแท้ครับ ผมจึงไม่ท้อถอย
1: โ
0: อ้โหคมลูกเรียนทำตารางหนังสือต้องหมายคือหมายไว้ในใจแล้วไปให้ถึงเป้า คือทั้งตอนสายไปคำจะหาได้วันละ20หน้าทุกวันเลยโอ้นี่มันอัศจรรย์นะแรงหลักเดิมทำให้ลูกเนียนเพียรพยายามทุกวันคือความตั้งใจที่จะเป็นนาคหลวงหลวงพ่อให้ได้ครับถึงในใจจะรู้สึกว่ามันเยอะแต่เป้าหมายจะเป็นนาคหลวงพระโยก้ามาถวายหลวงพ่อให้ได้ทำให้ถึงเหนื่อยก็ไม่พักเพราะผมรักหลวงพ่อครับ
1: โอ้
0: จะไว้

พ่อครับภาษาบาลีว่ายากแต่ว่ายิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งรักภาษาบาลีครับ

เออแปลกคนเรียนพระบาลียิ่งเรียนยิ่งหล่อนะหลวงพ่อครับเราเนนภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและฝันไว้ว่าเรียนจบประโยคก้าแล้วจะกลับมาเป็นครูพระบาลีให้สามเณรน้องๆรุ่นต่อไปด้วยกันละโอ้หัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินเนาะหากลูกเนยเรียนจบพอทอแก้วแล้วลูกเนยจะกลับมาทำหน้าที่เป็นครูสอนพระบาลีต่อไปครับสาธุจ้า

ิญญาเป็นครูเนาะลูกเนี่ยไม่เคยได้พบหลวงพ่อเลยครับได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อผ่านเทปเห็นภาพหลวงพ่อผ่านจอได้แต่นึกหลวงพ่อผ่านใจอ๋อคงคงคงจนวันนี้ได้เข้าโรงเรียนพบหลวงพ่อตัวจริงลูกเนี่ยปลื้มใจมากเลยอยากจะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับมันแปลว่าอะไรหลวงพ่อมือซ้ำโอ้ hand ซ้ำโอ้เอาแปลว่าหล่อเหรอโอ้จะเป็นนักหลวงหลวงพ่อให้ได้ครับสาธุจ้าหลวงพ่อครับลูกฟ้าลูกเนรทุกรูปเลิฟหลวงพ่อล้นใจมากๆครับ

อ๋อวันนี้มีลูกเนนจากบางกล่ำมา10 กว่ารูปนะในลูกเนนใครจะเอานาคหลวงมาฝากหลวงพ่อบ้างโอ้ยสาโอ้อยากให้กล้องแผ่นให้ดูจังเลยนะอืมปลื้มนะนาคหลวงนี่คือประโยคไหนนี่ประโยค9นะอันนี้ฝั่งนี้ใครจะเอาบส9บ้างโอ้สาธุนะโอ้มีคนยกมือนะให้สมปรารถนาไปด้วยกันทุกรูปทุกท่านเลยนะสาธุโอ้โหฟังแล้วปลื้มนะมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าการศึกษาพระบาลีนี่สูงส่งเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเลย 8,000 กว่าล้านคนทั่วโลกที่ยังหายใจอยู่นะเราคือหนึ่งในนั้นไม่กี่รูปไม่กี่คนดังนั้นต้องรักษาความโชคดีของเราเอาไว้เรียนไปถึงที่สุดเลยนะสูงสุดของพระบาลีคือปริยัติธรรม9 ประโยคโดยเฉพาะสามเณรตัวน้อยนี่ในนี้นี่มีลุ้นนาคหลวงหมดเลยนะนี่มีลุ้นนาคหลวงหมดเลยนะนี่หลายประโยคก็เก็บไปเรื่อยๆเมื่อได้9นอกแล้วก็ไปศึกษา9ในใช่ไหมที่หลวงพ่อเปิดเพลงให้เราฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก้าวนอกก็คือเรียนจบพระบาลีปริยัติธรรม9 ประโยคก้าวในก็ศึกษาธรรมะภายในใช่ไหมมรรค4ผล4นิพพาน1รวมเป็น9พอดีเดี๋ยวเราล่องใต้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปชม นะบรรยากาศการสั่งสมบุญในภาคใต้นะซึ่งวันนี้ตั้งใจจะชวนไปร่วมงานบุญใหญ่ประจำปีที่สงขลาที่ภาคใต้ซึ่งก็มี2 งานบุญเนี่ยนะจัดคู่กัน2 วันถ้าใครไปงานนี้นี่ต้องบอกโอ้คุ้มมากเลยนะได้2 งานบุญใหญ่งานบุญที่1ก็คืองานบุพเพเปตพลีนานาชาติซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่13แล้วนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตรงกับวันเสาร์ที่15 สิงหาคมนี้ซึ่งก็ให้มี5 บิ๊กบุญด้วยกัน5 บุญใหญ่เลยนะบุญที่1ก็คือบุญตักบาตรตักพอเป็นพิธีนะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราจะตัดอย่างยิ่งใหญ่10,000 รูปนะอันนี้เป็นอริยะประเพณีว่าตื่นเช้ามานี่ต้องทำบุญซะก่อนใส่บาตรซะก่อนก็นิมนต์พระ55 รูปตักบาตรตอน6:30 นส่วนช่วงสายเราก็มาประกอบพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลซึ่งก็จะต่างจากวันพระธรรมดาทั่วไปเพราะว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เนี่ยทุกวันพระเลยนะทั้งพระเล็กพระใหญ่ข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยก็จะมีพิธีบุพเพเปตพลีที่ส่วนกุศลแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นบุพเพเปตพลีนานาชาติก็จะผสมประสานความเชื่อของพี่น้องเชื้อสายจีนนะก็จะมีการจัดเครื่องต่างๆเนี่ยนะเหมือนกับการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเอามารวมด้วยแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราทำกันอยู่ประจำทุกวันพระก็จะประกอบพิธีกันในเวลา9 นาฬิกาซึ่งแต่ละปีใน12 ปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าจากบุคคลที่มาร่วมงานบางเคสก็บอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะเห็นหมู่ญาติบรรพบุรุษเนี่ยที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยมาร่วมงานด้วยบางคนกลับไปก็ไปฝันเนี่ยนะฝันถึงเลย100 วัน 1,000 ปีไม่เคยฝันถึงพอเสร็จงานปั๊บก็ฝันถึงว่ามาขอบบุญขอบคุณขอบอกขอบใจที่ได้ทำบุญอุทิศไปให้หลายท่านก็เปลี่ยนภพภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะทำให้เป็นเสียงคำล่ำลือในปากต่อปากส่งกันไปดังนั้นนี่1 ปีมีครั้งเดียวในบุพเพเปตพลีนานาชาติก็จึงมีคนมาเยอะแยะเลยนะเป็นหลายพันคนหลักพันเลยนะส่วนช่วงบ่ายก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าตอนนี้กำลังสร้างห้องน้ำรวมทั้งหมดมี55 ห้องก็สร้างไปบางส่วนแล้วปีที่แล้วก็ทอดกฐินไปครั้งหนึ่ง
ก็สร้างแล้วก็ใช้

ใช้งานได้ครึ่งหนึ่งเฟสหนึ่งตอนนี้ก็ทำต่อในเฟสที่สองให้ครบ55ห้องซึ่งก็จะมีการทอดพระป่าในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นก็จะมีพิธีถ่ายชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเวลา14นาฬิกา30นาทีตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ50ตัวแล้วนะถ้าให้สวยก็ต้อง55ตัวนะจะได้เลข5หมดเลยจำง่าย นะซึ่งโอ้บุญนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบุญที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะวิบากกรรมที่จะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่อายุสั้นเนี่ยถือว่าไปบั่นทอนอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ของเราดังนั้นในการที่เราได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานด้วยการปล่อยโคถ่ายชีวิตโคเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่หลายตัวมีลูกน้อยติดมาด้วยคือคลอดแล้วมาด้วยกันหลายตัวก็ยังอยู่ในท้องเนี่ยนะก็รวมแล้วนี่ถ้านับเป็นตัวที่มีชีวิตนี่ก็เกือบร้อยตัวซึ่งเราก็มาเอาบุญกันบุญสุดท้ายช่วงเย็นแดดล่มลมแดดร่มลมตกนะช่วงเย็นก็ไปที่พระเจดีย์มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยะพุทธะ5พระองค์เราจะจุดประทีปแปลตัวอักษร 5,555 ดวงสาธุเวลา 17:30 น.ซึ่งปีที่แล้วนี่แปลตัวอักษรโคมประทีปเนี่ยเป็นรูปธรรมจักรส่วนปีนี้ต้องบอกว่ามีไฮไลท์นะไฮไลท์ก็พยายามจะเปลี่ยนไปทุกปีเป็นการแปลตัวอักษรนะประทีปที่เราจุดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก็ต้องลุ้นนะยังไม่เฉลยต้องลุ้นนะต้องไปดูเองในวันงานว่าปีนี้เราจะจุดประทีปแปลตัวอักษรเป็นตัวอะไรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาผ่านนะมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นี้ก็คือบุญที่หนึ่งซึ่งก็มีภาพบรรยากาศทบทวนงานบุญปีก่อนๆจะได้นึกถึงบุญออกเนี่ยนะซึ่งก็เอาประมวลภาพของปีที่แล้วมาฝากพวกเรานะเผื่อใครสนใจอยากไปร่วมงานก็จองตั๋วตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกัน

0: งานบุญนานาชาติปีที่12ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2568ต้อนรับเช้าวันใหม่ในวันพระแรม15ค่ำเดือน9พุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยมาเลเซียและสิงคโปร์จำนวนมากเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการสร้างมหาทานบารมีกับพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์100รูปนับเป็นช่วงเวลาของความปลื้มใจที่พุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวันนี้นับเป็นวันดีเป็นสิริมงคลที่ชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่
1: สัปปาริวาลานิ
2: 以及供养品
0: ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันสองมือน้อมนำอาหารใส่ลงในบาตรพระเป็นภาพที่สร้างความชุ่มชื่นใจแก่ผู้พบเห็นเป็นภาพความเข้มแข็งของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรแต่ภายในใจไม่เคยหวาดหวั่นยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยหวังทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ดินแดนด้ามขวานทองของไทยในภาคสายพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบุพเพเตพลีเจริญพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีบุพเพเตพลีนานาชาตินี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่12บุญพิเศษที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมใจกันมาทำบุญแด่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการปรารถนาให้บุคคลอันเป็นที่รักได้รับการบำเพ็ญบุญจากการอุทิศส่วนกุศลนี้ส่งไปให้เป็นการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณอย่างถูกหลักวิชาทำให้หมู่ญาติแม้จากไปแต่ไม่ห่างไกลกันพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมน้อมใจกันสั่งสมบุญใหญ่จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนที่มาร่วมงานได้น้อมถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใส

และเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านได้นำกล่าวคำถวายต่างๆพิธีบุพเพเตพีนานาชาติปีที่12นี้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นการย้ำเตือนถึงความกตัญญูอันเป็นเครื่องหมายของลูกหลานที่ดีที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีใจร่วมน้อมทอดผ้าบังสุกุลและถวายทายธรรมนำพาให้เกิดบุญใหญ่สู่ใจของผู้ที่ได้ทำตลอดต่อเนื่องต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มโรงครัวและหอฉันเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอันงดงามของผู้มีบุญนานาชาติทุกท่านเดินประคองผ้าไตรมาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้ทรงศีลและประธานบุญในพิธีได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยรอยยิ้มจากความปลื้มปิติที่จะได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มโรงครัวและหอฉันประธานใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าวันนี้คือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริมหาเศรษฐีผู้เติมเต็มความสำเร็จทุกโครงการทุกท่านได้รวมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งพร้อมเป็นภาชนะรองรับมหากุศลจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เมื่อถึงเวลาสว่างประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้น้อมกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยความปลื้มปิติใจจากนั้นพระสมุขพรหมสรรอภิวัฒโนประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์พิจารณา

0: ผ้าป่า
1: ผ้าบังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี
0: ้ประธานบุญพิธีน้อมถวายปัจจัยเพื่อร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดงามของพระพุทธศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสการะผู้สอบได้ปริญญาธรรม7รูปพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรมแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัทที่พร้อมใจร่วมถวายมุทิตาสการะอันนับเป็นคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนากัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมผู้แทนพระภิกษุพระมหากันธรรมสาโรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคกล่าวแสดงความประทับใจในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนยังคงร่วมสร้างบุญใหญ่ในพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานการมีอายุขัยยืนยาวและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของทุกสรรพชีวิตนับเป็นบุญอันประเสริฐที่ได้มาร่วมกันไถ่ชีวิตโค40ตัวให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งโดยมีคุณวรรณาไกรดิษฐ์ปลัดอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลากล่าวขอบคุณเจ้าภาพผู้ใจบุญที่ได้สละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากจัดซื้อและส่งมอบโคให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางภาคการเกษตรต่อไปพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นบุญใหญ่ที่หมายช่วยให้สัตว์ได้พ้นจากการถูกฆ่าเป็นการเจริญเมตตาธรรมยกจิตให้สูงด้วยการเป็นผู้ไม่กระทำการเบียดเบียนทุกช่วงเวลาจึงเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขพร้อมมอบความสุขส่งต่อไปยังครอบครัวเกษตรกรที่พร้อมนำโคเหล่านี้ไปอยู่ในการดูแลต่อไป
2: Hi, I'm Cayman. I'm from Sungai Petani, Kedah. So today is the Buddhist holiday. So we are coming together with 200 people in 5 buses to join the ceremony for today. So this morning we are having alms offering, food offering to the monk, and then also the cow releasing and the candlelight ceremony in the night. We are doing chanting, we are sitting in the meditation, we are listening to the teaching from the monk.After all, we are all living with happy and peace. So with a grateful heart, I would like to share these merits with all my family, my friends, and also my ancestor. May they be live with peace, happy, and long life.
3: ขอสวัสดีนะคะดิฉันนางวรรณาไกรดิษฐ์นะคะปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมบุญใหญ่ในวันธรรมสวรรณะก็คือวันพระนะคะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้เราก็จะมีพิธีไถ่ชีวิตโคค่ะให้กับเกษตรกรวันนี้ถือว่าโชคดีนะคะทั้งตัวดิฉันเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้ทำบุญใหญ่กันปีละครั้งนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่12แล้วนะคะปีหน้าก็ขอเชิญชวนนะคะให้สาธุชนคนดีนะคะมาร่วมกันทำบุญนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลังใจกำลังกายแล้วก็มีกำลังทรัพย์ที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีๆในการทำบุญสืบไปนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: พุทธศาสนิกชนยังคงสั่งสมบุญตลอดต่อเนื่องได้มาร่วมพิธีจุดประทีป 5,600 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาแม้จะมีหยาดน้ำฝนร่วงหล่นจากฟากฟ้าทุกท่านก็ยังมิได้หวาดหวั่นยังคงร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดรองรับมหากุศลใหญ่

และทุกท่านได้ร่วมตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยพุทธะ5พระองค์ดวงประทีปสว่างสวัยทั่วลานธรรมทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แม้สายฝนยังคงตกต่อเนื่องลงมาเพราะทุกท่านตระหนักในผลแห่งบุญเป็นผู้เห็นคุณค่าในการสั่งสมบุญมหากุศลบุญใหญ่ในวันเดียวเช้าจรดค่ำเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ในการสั่งสมบุญการมารวมใจกันสร้างบุญใหญ่ในวันนี้เป็นการช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้สร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นสืบต่อไป

นายใครได้ไปบ้างปีที่แล้วสาธุในปีนี้ใครจะไปบ้างสาธุนะก็เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีก็มีทั้งชาวมาเลเซียนะสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็ชาวไทยเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะเลยนะหลายพันคนนะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่13ก็เชิญชวนพวกเรานะได้ไปร่วมงานด้วยกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะก็เลยเวลาแค่12วันที่จะถึงพอไปเสร็จแล้วนี่วันรุ่งขึ้นนะรุ่งขึ้นก็จะมีอีกหนึ่งบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษประจำปีเหมือนกันตั้งใจจัดคู่กัน2วันเพราะว่าหลายท่านไปครั้งเดียวเนี่ยก็จะได้อิ่มบุญเลยอิ่มเต็มที่แม้ทีมงานจะเหนื่อยและหนักไปหน่อยแต่ว่าก็อยากจะให้พวกเราไปได้ได้บุญเต็มที่วันรุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเราก็จะมีงานบุญใหญ่อีก1งานก็คือพิธีตักบาตร 10,000 รูปหาดใหญ่สาธุนะซึ่งต้องบอกว่าจัดมาตลอดต่อเนื่องปีนี้เป็นวีที่23นะบุพเพเปตพีนานาชาตินี่13นะอันนี้23จัดมาก่อนนะซึ่งก็มีชาวพุทธนะทั้งคณะสงฆ์นั่นแหละทั้งชาวพุทธเนี่ยนานาชาติมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาไทยและใกล้เคียงก็มาร่วมเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็มาร่วมหนักบาตรกันในมหานครเมืองหาดใหญ่อย่างพิธีกรรมก็เริ่มเวลา6นาฬิกาก็ขอเชิญชวนพวกเรานะไปร่วมเอาบุญใหญ่ด้วยกันที่หาดใหญ่นะเสาร์ที่15สิงหาคมที่บางกล่ำอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่หาดใหญ่นะ2งานบุญใหญ่เนี่ยนะคู่กันเลยทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โอ้ไปนี่อิ่มบุญเต็มที่เต็มกำลัง นอกจากงานบุญสองงานที่เชิญชวนพวกเราแล้วเนี่ยตอนนี้ที่สงขลาก็มีอีกสถานที่หนึ่งที่กำลังจะสั่งสมบุญใหญ่นั่นก็คือการสร้างพระเจดีย์นะพระเจดีย์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่ชื่อว่ามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยพุทธ5พระองค์เป็นเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีทองนะซึ่งต้องบอกว่าบนโลกใบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่บางกล่ำตอนแรกหลวงพ่อตั้งใจจะสร้างที่นี่แล้วก็ให้เป็นต้นแบบแต่ภายหลังก็มีการปรับรูปทรงเจดีย์ใหม่กลายเป็นว่าที่บางกล่ำก็เป็นต้นแบบนะแล้วก็มีการปรับนะอันไหนที่เหมาะสมยิ่งขึ้นไปก็มีการปรับจนปัจจุบันนี่ก็มีรูปทรงพระเจดีย์

ที่ลงตัวที่สุดณปัจจุบันนี้นะชื่อว่าองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นไหมนะองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนนะตามไปสร้างองค์พระเจดีย์ตามไปสร้างสันติภาพโลกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะซึ่งอำเภอนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอำเภอที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียสิ้นสุดถนนหมายเลข4นะที่อำเภอนี้นะส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็ชายแดนที่ว่าเนี้ยก็เป็นชายแดนที่มีมูลค่าการค้าขายเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีการสัญจรผ่านชายแดนมากที่สุดในประเทศด้วยนะเพราะว่าจุดหมายปลายทางนี่มาที่หาดใหญ่แต่ทำเลที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาดีมากก็อยู่ระหว่างทางพอดีหมายความว่าชาวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะที่อยู่โซนด้านล่างของประเทศไทยเนี่ยจะมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางในการท่องเที่ยวในเศรษฐกิจเนี่ยนะก็ต้องผ่านที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาซึ่งตำแหน่งนี้ก็ตรงนี้เนี่ยนะให้ดูตำแหน่งตรงข้ามกับโลตัสสะเดาซ้ายมือนี่ก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเนี่ยถ้าถ่ายรูปคู่กันก็อย่างนี้นะนี่มีถนนขั้นนะพระเจดีย์เราก็อยู่ตรงข้ามกับโลตัสพอดีนี่ผังของศูนย์ปฏิบัติธรรมนะซึ่งจะมีพระเจดีย์นะอยู่ด้านหน้าเลยติดถนนใหญ่เลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอาคารปฏิบัติธรรมกุฏิที่พักหอฉันเป็นต้นซึ่งทำเลดีมากดีมากๆนะซึ่งเรากำลังจะสร้างพระเจดีย์นะอันนี้เป็นแบบจำลองนะพระเจดีย์มีความสูงประมาณ16เมตรสูงมากนะ16เมตรแล้วก็ลานธรรมโดยรอบนี่ประมาณ50คูณ50เมตรนะก็ประมาณ525นะก็ 2,500 ตารางเมตรก็ประมาณ1ไร่กว่าๆนะเดี๋ยวเอียงดูหน่อยเอียงดูก็ยังสวยนะหรือแม้แต่อ่านดูท็อปวิวหน่อยถ้าท็อปวิวนี่เป็นวงกลมหมดเลยนะเหมือนกับดวงธรรมภายในเลยที่เราเห็นด้านข้างนี่มีมิติใช่ไหมแต่พอมองท็อปวิวมองจากด้านบนนี่เห็นเป็นวงกลมหมดเลยนะทำให้เรานึกถึงดวงธรรมภายในเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็จะไปเจอเหมือนกันนะซึ่งแต่ละมุมเนี่ยนะโอ้วันนี้จำลองมาว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจากองค์พระเจดีย์มองมุมไหนก็เหมือนกับองค์พระเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งในท่าขัดสมาธินั่งในท่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแล้วก็ชั้นด้านล่างก็จะมีคณะสงฆ์นั่งอยู่ที่เรียกว่าสังฆรัตนะถัดลงมาก็เป็นลานธรรมเวลาเราประกอบพิธีกรรมก็จะเนี่ยประมาณนี้สวยนะสวยมากนะซึ่งเรากำลังจะได้บุญใหญ่แหละกำลังจะสร้างกันให้ดูหลายๆมุมนะดูทุกมุมก็สวยทุกมุมก็ปลื้มทุกมุมนะซึ่งตอนนี้ก็มีบุญพิเศษที่เกี่ยวกับการสร้างก็เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่การทำไมถมดินนะถมดินเพราะว่าตั้งแต่ไปสร้างศูนย์ผ่านมา5พรรษานะพรรษานี้เป็นพรรษาที่6ก็มีความผูกพันกับน้องน้ำมากก็ท่วมทุกปีท่วมมากท่วมน้อยปีล่าสุดก็มิดหลังคาเลย พอจะสร้างพระเจดีย์นี่ก็เลยปรึกษากันว่าต้องถมแหละต้องถมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ8ไร่เศษๆนะก็แบ่งเป็นกองบุญเนี่ยนะใครชอบสีเขียวก็เอาไปเลย1ไร่ใครชอบสีฟ้าก็เอา1งานใครชอบสีม่วงก็อาคันหนึ่งนะรายละเอียดก็ตามโบชัวร์เนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มถมแล้วนะนี่เคลียร์พื้นที่แล้วนะเคลียร์พื้นที่นี่ต่ำมากประมาณ2เมตรบ้าง3เมตรบ้างเคลียร์พื้นที่แล้วก็ลงดินถมไปเรื่อยๆ

ี้ก็ทั้งถมแล้วก็เกลี่ยนะเอารถเกรดมาเกลี่ยนะทั้งเกลี่ยแล้วก็บดด้วยมีบดนะทุกๆ50เซนติเมตรก็จะมีรถไถมาบดนะให้มันแน่นถมปั๊บนี่ใช้งานได้เลยนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทีมงานณปัจจุบันเนี่ยนะที่กำลังถมซึ่งเรามีอาคารที่พักสงฆ์นะกุฏิสงฆ์เนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยสร้างเอาไว้แล้วส่วนซ้ายมือนี่ก็เป็นห้องน้ำนะแต่ว่าอยู่ที่ต่ำขวามือนี่ก็อาคารปฏิบัติธรรมนะซึ่งทีมงานก็เสียดายต้นไม้นะก็ไปล้อมต้นไม้ไม้เล็กไม้ใหญ่เท่าที่ทำได้แหละเอาให้เต็มที่อันนี้ก็ต้นโพนะใช้รถช่วยอันนี้ก็เป็นทุกอย่างนะนี่เป็นทุกอย่างนะโยมพี่วิสุทธิ์โยมพี่จัญญาเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นทั้งผู้นำบุญทั้งโฟร์แมนผู้คุมงานนะหัวใจเกินร้อยทุ่มเต็มที่เต็มกำลังนะมาตรวจงานมาคุมงานมาตรวจงานก็มาช่วยกันนะตอนนี้ก็ถมไปเรื่อยๆนะจากเมื่อกี้ทุ่งนาฟ้าโล่งมีลานหญ้าตอนนี้ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะเริ่มท่วมอาคารปฏิบัติธรรมแล้วถมแล้วก็เกลี่ยแล้วก็บดเนี่ยนะลดบดนะบดตามไปเลยนะก็ไล่ทยอยถมมาฝนตกเน็ตออกก็ถมไปเรื่อยๆนะถมไปเรื่อยเนี่ยฝนตกก็ถมไปเรื่อยๆนะณปัจจุบันนี้ก็นี่เสมอกับกุฏิแล้วในส่วนแรกนะส่วนที่เหลือก็ยังต้องถมไปนะส่วนด้านหน้าก็ยังต่ำอยู่นะตอนนี้ก็กำลังระดมทุกสรรพกำลังทั้งกำลังกายกำลังใจโดยเฉพาะกำลังทรัพย์นะมาช่วยรับบุญถมดินทั้งหมด8ไร่ไร่ละ 5S นะก็ขอเชิญชวนพวกเราทั่วโลกนี่แหละนี่ตามโบชัวเลยรายละเอียดก็ตามโบชัวนะให้มาร่วมกันนะถมดินบนถมดินบนพื้นที่8ไร่นะสร้างองค์พระเจดีย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดารายละเอียดก็ตามนี้ได้เลยนะใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามเบอร์โทรหรือแอดไลน์หรือจะร่วมบุญก็ที่ธนาคารนี้ได้เลยวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมตั้งแต่ได้ทบทวนโอวาทหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีในภาคใต้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเวลานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ย

ความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิด

ไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรกันแล้วแต่อาบน้ำ

ะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ย

ไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ

ความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจว่ามันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้

มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองด้วยตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคน

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวน

ชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณัง

0: กราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะ

บาๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดๆพอสบายๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็

พราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายเพราะเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้น

เช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือขจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่ม

บาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาล

ทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะ

ส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9

0: นามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: ศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: เลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อานิคา
1: อานิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ